0: มานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันศาลของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภรดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัด เอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นาทีและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
7: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
8: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาโป่งเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาและอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการวชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านรอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหวดรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านรอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบจุกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสุและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
15: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอ พอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงาหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
23: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
22: ครับท่านรองไปทูลครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
3: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ํานะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
22: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
3: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวศรีนะครับนี่เป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตชลประทานเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
22: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
3: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
22: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
3: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยในอีเซียนะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
22: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
3: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของ โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
22: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
3: คือตรงที่แล้งซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการ

0: บายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิคุ้มกันเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมเราก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
1: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
0: เขาก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้ทั้งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแล้งจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
1: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: ครับครับผมสวัสดีครับ
2: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะ โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูก

0: ้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
1: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
0: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
2: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนนี้ค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
0: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
3: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
5: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับดังนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้ง มีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
4: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
5: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
4: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
8: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
7: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80 60 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
10: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะผ่านทาง FM 96.75 MHz นะคะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับในส่วนของช่วงเวลาดีๆแบบนี้ 8:00 น.จนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะที่เราจะได้รับทราบนโยบายต่างๆนะคะสำหรับในส่วนของแผนการดำเนินงานทุกมิติของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะโดยเฉพาะในส่วนของการถ่ายทอดออกอากาศนะคะท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางวิทยุนะคะก็คือ FM 96.75 MHz นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของสวท.เรดิโอสวท. PRD ค่ะนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนละค่ะในเรื่องของนโยบายการนำเสนอการขับเคลื่อนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมีในส่วนของทางว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ท่านให้เกียรตินะคะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเสียงที่ท่านจะส่งมาทักทายกับเรานะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีการประชุมค่ะคณะกรรมการรักษาความมั่นคงนะคะโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะยกระดับความปลอดภัยการรับนโยบายนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ค่ะช่วงเวลา 13:30 นาทีนะคะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นประธานการประชุมนะคะคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้แทนอัยการจังหวัดภูเก็ตนะคะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะคะอย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของที่ประชุมค่ะนะคะก็ได้ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะคะพร้อมกับเน้นย้ำค่ะการดำเนินงานตามนโยบายนะคะของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเนื่องจากว่าหลังจากมีการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วรวมไปถึงการขับเคลื่อนนโยบายนะคะเร่งด่วนด้านการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดค่ะซึ่งตอนนี้แน่นอนนะคะว่าทุกภาคส่วนนะคะก็ผนึกกำลังนะคะในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะคะทั้งฝ่ายปกครองนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้นำท้องถิ่นก็แล้วแต่ค่ะโดยการรักษาความสงบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะคะส่วนทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะก็มีการรายงานนะคะผลการดำเนินงานด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมค่ะโดยในปีงบประมาณนะคะ2569มีคดีอาญาที่เกิดขึ้นนะคะ 4,987 คดีค่ะสามารถที่จะจับกลุ่มนะคะผู้กระทำความผิดได้ร้อยละ 92.82 ค่ะความผิดตามพระราชบัญญัตินะคะคนเข้าเมืองยังคงเป็นคดีที่พบมากที่สุดเลยทีเดียวนะคะรองลงมาก็จะเป็นคดีของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าการขับเคลื่อนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเองก็ดีเราก็มีการนำนโยบายนะคะแล้วก็การป้องกันนะคะในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่อาจจะโดนถูกล่อลวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโทรศัพท์จากมิจฉาชีพด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะช่วยกันลดความสูญเสียนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะนะคะก็ยังมีในเรื่องของการกระทำความผิดนะคะการจับกุมนะคะการบังใช้กฎหมายจราจรนะคะการจับกุมความผิด10ข้อหาหลักค่ะนะคะที่แล้วกว่า 100,000 รายค่ะโดยพบความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่ะแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุดเลยทีเดียวนะคะพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการกวดขันผู้ขับขี่ค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรถเช่าที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะคะซึ่งมีการดำเนินคดี ีแล้วนะคะกว่า 14,000 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้รับรายงานสถิตินะคะการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาตรการการแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะอาทิการปรับปรุงนะคะจุดกลับรถหัวโตถนนเทพกษัตริย์ค่ะนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆกันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการบริหารสัญญาณไฟจราจรนะคะตามช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะแล้วก็การควบคุมการเดินรถนะคะทุกขนาดเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะตามเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามร่องของศูนย์ปฏิบัติการโครงการภูเก็ตไอด้วยนะคะแล้วก็มอบหมายนโยบายกันไปค่ะนะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากทางรายการสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะเราจะได้พูดคุยแล้วก็เข้าสายนะคะกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เราจะได้ยินเสียงท่านแล้วก็นโยบายการขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ตนะคะจากทางนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ
1: โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดทำให้มีอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใดค่ะพบมากในผู้สูงอายุพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันพบเป็นส่วนใหญ่มากถึง3ใน4ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดโรคหลอดเลือดสมองแตกพบเพียง1ใน4แต่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะมีเลือดออกในเนื้อสมองหรือมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองบริเวณที่มีเส้นเลือดแตกจะทำให้เนื้อสมองบวมและกดเบียดเนื้อสมองสูญเสียการทำงานของสมองส่วนนั้นค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มสุราค่ะสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอาจพบเพียง1อาการหรือมากกว่า1อาการหรือเรียกว่า FAST F Fresh ใบหน้าอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยวเวลายิ้มมีมุมปากตก A Arm แขนอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S Speechพูดไม่ชัดพูดลำบากหรือพูดไม่ได้ที่ท่ามผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือภายใน4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากท่านมีอาการดังกล่าวสามารถโทรสายด่วน1669ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะ
0: และวันนี้โอกาสดีมากๆเลยนะคะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะถือว่าได้ร่วมพูดคุยนะคะถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนะคะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะที่ไม่เพียงแต่ความสวยงามของทะเลนะคะเรายังมีธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็การลงทุนค่ะดังนั้นแล้วนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะเติบโตได้อย่างสมดุลค่ะทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะจำเป็นจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์แล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มอบนโยบายให้กับส่วนราชการนะคะเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานการขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ตเราใน5มิติสำคัญนะคะซึ่งประกอบด้วยการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาการท่องเที่ยวการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะรวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงนะคะการจัดระเบียบทางสังคมค่ะรวมถึงการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะพร้อมกับกำหนดการเร่งการแก้ไขปัญหาสำคัญนะคะเป็นความท้าทายของจังหวัดมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ป่าแรงงานผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีนะคะสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะตลอดจนปัญหายาเสพติดแล้วก็ภัยสังคมค่ะวันนี้จึงเป็นโอกาส ที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะถึงทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่สนใจในขณะนี้ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะขอต้อนรับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการทักทายแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณปอนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรวมทั้ง Facebook Live ทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการผู้ว่าภูเก็ตในวันนี้นะครับกับผมมารับหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะครับขออภัยความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งฮะจะได้ให้ถูกต้องตรงกันนะครับด้วยทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติในการประชุมครม.นะครับให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบรมราชโองการนะครับและประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่26ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่25มิถุนายนอันนี้ก็คือข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบนะครับว่าผู้ว่าอยู่ไหนผู้ว่ามาเมื่อไหร่แล้วผู้ว่าทำงานแล้วยังนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อได้มีรวมราชโองการนะครับและที่สำคัญก็คือได้ประกาศในราชกิจจาแล้วผมก็เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่27นะฮะช่วงเช้านะฮะผมก็มาถึงที่จังหวัดภูเก็ตตอน9โมงครึ่งนะฮะในขณะเดียวกันก็ได้เข้าไปในสถานที่สำคัญต่างๆนะครับแต่ว่าพี่น้องชนอาจจะไม่ทราบบางท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้ว่าไปแล้วนะฮะก็ไปในหลายๆที่โดยเฉพาะที่อำเภอถลางและอำเภอกระทู้นะฮะนอกจากนั้นก็ได้ดูพื้นที่ในภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดนะครับใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงรวมทั้งการรับฟังสถานการณ์ต่างๆก่อนที่จะ เดินทางไปในพื้นที่เกาะภูเก็ตรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนั่นก็คือพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็พื้นที่ของจังหวัดระนองนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อรวมทั้งพังงาด้วยนะครับก็ได้รับการรายงานข้อมูลต่างๆนะครับในการก่อนที่จะเดินทางไปในจุดที่ผมบอกนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทัพเรือภาค3นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลในพื้นที่ทุกด้านนะครับก็ได้ดูข้อมูลแล้วก็ได้ดูภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็ให้ได้แล้วก็ภารกิจก็คือขึ้นดูสภาพภูมิประเทศนะฮะก็ได้รับทราบแผนการเดินทางวันนั้นก็ได้เดินทางทางอากาศใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอย่างที่แจ้งนะครับก็ได้เห็นภาพต่างๆรวมทั้งเกาะแก่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่ามีเกาะภูเก็ตก็ยังมีเกาะต่างๆอีกมากมายที่อยู่ตอนล่างของเกาะนะฮะก็คือเกาะไม้ท่อนนะฮะหรือว่าแล้วก็เกาะราชาน้อยราชาใหญ่นะฮะเรามีหลายเกาะแล้วมีจุดพื้นที่ต่างๆก็รอบเกาะเลยนะครับรวมทั้งท่าเรือมารีน่าต่างๆที่อยู่รอบเกาะนะครับทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกนะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางผมนะฮะมาในวันที่27ส่วนวันที่28นะครับก็ได้มาปฏิบัติงานอยู่ที่อำเภอถลางนะครับที่ว่าการอำเภอถลางนะครับด้วยมีภารกิจที่สำคัญในวันที่29กับ30นะฮะที่ต้องเรียนเพราะว่าด้วยเดือนนี้นะฮะวันทำการก็มี29และ30 2วันเท่านั้นนะฮะทางจังหวัดเนี่ยในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีภารกิจที่สำคัญก็คือในเดือนใน1เดือนเนี่ยเราจะต้องประชุมกรมการจังหวัดการประชุมกรมการจังหวัดเนี่ยก็คือการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทุกหน่วยนะฮะทั้งในราชการส่วนภูมิภาค42หน่วยและราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเนี่ยอันนี้ก็แต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าภูเก็ตก็อาจจะมีมากหน่อยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่ท้องถิ่นที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดก็คือองค์การมหาส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมีเทศบาล เมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลอบต.นะฮะก็มาประชุมพร้อมกันอันนี้ก็เลยเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยได้มีหนังสือนะครับให้แจ้งให้ทุกหน่วยงานราชการประชุมกรมการจังหวัดเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวันจันทร์นะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันไม่ทันนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันก็หมดสิ้นเดือนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคมแล้วนะก็ผมก็ได้มีการออกหนังสือแล้วก็มีการประชุมเมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อวานซืนนะฮะก็การประชุมก็จะมีเรื่องที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะก่อนระเบียบวาระปกติเราก็จะมีวาระเร่งด่วนก็ต้องขอขอบคุณทางคุณปอนนะครับที่ได้ช่วยเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเรามีประเด็นท้าทายประมาณ5ประเด็นนะครับซึ่งทางคุณปอนก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานนะผมก็จะใช้คำว่าแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งมี5มิตินะฮะเมื่อสักครู่ก็คุณปอนก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีเรื่องใดบ้างทำไมต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพราะว่าในส่วนของราชการเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายก็คือนโยบายของรัฐบาลนะฮะซึ่งท่านก็จะมีนโยบายด้านต่างๆซึ่งทางพี่น้องประชาชนก็พอจะทราบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องมีแนวทางในการบริหารว่าเราจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างไรผมก็ให้แนวทางเนี่ยเป็น5มิติอย่างที่ผมแจ้งแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือในแนวทางเหล่านั้นเนี่ยเราก็พอดีมาถึงห้องส่งพอดีนะฮะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องส่งมาเจอ
3: พี่ตอนมาเป็นพอดีนะครับนะฮะก็ตามนี้เลยครับมีเจปอนนั่งนี่สินั่งนี้แล้วผมก็นั่งนี่ครับผมเดี๋ยวเข้าสดเลยนะครับผม
0: โอเคค่ะก็ตอนนี้ทางท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เดินทางมาถึงในส่วนของห้องส่งแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยก็มีฝนฟ้าตกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำให้ในส่วนของการเดินทางเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเมื่อสักครู่ค่ะทางท่านผู้ว่าได้พูดถึงนะคะในเรื่องของมิติในเรื่องของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องของการยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะท่านค่ะวาระเร่งด่วนค่ะเมื่อสักครู่
3: ครับในส่วนของวาระเร่งด่วนนะครับขณะนี้นะครับทางจังหวัดก็จะดูโดยเฉพาะในเรื่องของสถานประกอบการนะครับนั่นก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงแรมนะครับที่มีความติดขัดในเรื่องของการยื่นจดทะเบียนยื่นต่ออายุอันนี้ก็เราก็มีศูนย์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีคลินิกในการที่จะดำเนินการนอกจากนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากทางผู้บริหารระดับสูงของประเทศนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มอบให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึง2ท่านนะครับในการดูแลติดตามและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าการบริหารด้วยการส่วนภูมิภาคเนี่ยในขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงมาในพื้นที
0: ่
3: เพื่อที่จะให้ทราบว่าประเด็นมีประเด็นต่างๆอะไรบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลตรงกันนะครับก็คือข้อมูลรวมในส่วนของจังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะดูว่าแล้วปัญหาติดขัดมีประเด็นใดแล้วในอำนาจของทางผู้บริหารที่เหนือกว่าจังหวัดเนี่ยจะอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่ามีแนววิธีการในการทำงานอย่างนั้นตอนนี้เรามีวิธีว่าทำอย่างไรที่จะปรับแนวทางต่างๆที่มีขั้นตอนรวมทั้งมีปัญหาประสักในเรื่องของข้อติดขัดเนี่ยก็พยายามแยกข้อมูลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสถานประกอบการว่าข้อมูลในสถานประกอบการ1ถังเนี่ยเราจะแยกเป็นส่วนๆได้ไหมขณะนี้ก็ตั้งธงว่าจะแยกออกมาสัก3ส่วนเพื่อที่จะให้ส่วนที่ไปได้ก็ไปเลยส่วนที่ยังไปไม่ได้ติดขัดอะไรก็จะให้มีชุดแล้วก็ตั้งไทม์ไลน์ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นน่ะเราแต่ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมายและที่สำคัญก็คือมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเรียบร้อยเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็จะเดินในลักษณะดีนะครับสำหรับประเด็นเร่งท้าทายเร่งด่วนอย่างอื่นโดยเฉพา
0: ะ
3: ในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนอกจากพื้นที่สาธารณะแล้ว ยังมีพื้นที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายที่ดินอย่างเช่นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้ในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำความผิดนะครับถ้าในทางอาญาเราเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าเราสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันทีแต่ในเมื่อความผิดตามพ.ร.บ.อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.ป่าไม้2484หรือว่าพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาตินะครับ2507อย่างเนี้ยครับเราก็ต้องจะมันก็ต้องมีวิคำว่าวิก็คือขั้นตอนในการปฏิบัติแต่ในทางภาษากฎหมายเขาเรียกวิธีปฏิบัติว่าเราจะทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ที่ เราเข้าไปควบคุมเนี่ย เขาก็จะได้ใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายเขาด้วยในขณะเดียวกันเจ้างานก็ได้ทำขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องด้วยนี่ขอท่านอย่าได้กังวลเลยครับเพราะว่าในส่วนของการเร่งรัดเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับและในเรื่องนี้นะครับ เมื่อวานนี้เองนะครับทางขออภัยครับเมื่อวันจันทร์นะครับวันที่29ช่วงบ่ายเนี่ยทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงของจังหวัดนะครับคณะกรรมการความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีหลายภาคส่วนนะฮะก็อนุญาตนำเรียนนะครับโดยหลักๆแล้วจะมี28หน่วยด้วยกันซึ่งเราก็จะทราบว่าแต่ละหน่วยทำอะไรแล้วก็แต่ละหน่วยเนี่ยมีหน่วยไหนที่ทำงานร่วมกันก็อย่างน้อยชุดย่อยเนี่ยอาจจะมีสัก5หน่วย7หน่วยก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่ในขนาดเดียวกันอีก20กว่าหน่วยเขาก็ทำงานเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยในเรื่องการทำงานในเรื่องนี้เนี่ยทางผมก็บอกว่าวันนี้เลยนะครับวันประชุมเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือวันนี้วันที่1เนี่ยก็ให้เริ่มภารกิจในแต่ละหน่วยรวมทั้งภารกิจท้าทายเร่งด่วนที่ผมบอกมีประมาณ5เรื่องเนี่ยให้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เนี่ยเมื่อดำเนินการแล้ววันที่8ต้องรายงานผมมานะฮะเมื่อรายงานเนี่ยเราก็จะมีผู้บริหารระดับจังหวัดก็จะมีรองผู้ว่า3คนผู้ว่า1แล้วก็ยังมีปลัดจังหวัดขณะนี้ปลัดจังหวัดเนี่ยไม่มีแต่ว่าด้วยกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเราก็มีนายอำเภอที่อาวุโสรักษาการก็คือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดจังหวัดก
0: ็
3: ขณะนี้ก็จะเป็นนายอำเภอเมืองนะครับก็เราก็อย่างน้อยก็จะมี3รองบวก1ผู้ว่าบวกปลัดจังหวัดก็เป็น5คนนะครับก็จะมาดั้งดูข้อมูลในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับที่จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเรามาแยกแยะได้อย่างรวดเร็วขึ้นก็มีคุณประชาที่เดป้านะฮะเขาก็จะเอาเทคโนโลยีขนาดนี้เข้ามาช่วยด้วยคือมาช่วยก็คือทำให้เราทำได้ไวขึ้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าขณะนี้เราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะแยกแยะสังเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะดูว่านะครับขณะนี้เราก็จะมีการปฏิบัติงานทุกวันนะฮะแล้วก็เราก็จะให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการตามประเด็นท้าทายที่ท่านบอกนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินการในขณะเดียวกันเนี่ยจะให้ทั้งหมดทั้งจังหวัดเนี่ยมันก็จะต้องปฏิบัติงานในก็จะแยกว่ามีเรื่องใดที่ใดจุดใดที่ต้องจัดลำดับอันนี้ก็ต้องเรียนท่านอย่างนั้น
0: ที่ว่าเร่งด่วนสุดนี้ผู้ว่ามีนโยบายตัวไหนก่อนเพื่อนเลยค่ะ
3: การบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ชายหาดที่พี่น้องประชาชนใช้ร่วมกันและขณะนี้เนี่ยการใช้พื้นที่ก็จะเบาบางเพราะว่าเป็นช่วงหน้ามรสุมของทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเอาพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถลงไปใช้ได้ใช้ร่วมกันการไปเก็บค่าลงหาดหรืออะไรเนี่ยก็กระทำไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ท้าทายเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการอันนี้เราก็จะจัดขั้นตอนต่างๆหน่วยปฏิบัติก็จะเขาจะออกแอคชั่นแพลนของเขานะครับก็คือออกแผนปฏิบัติการประจำวันว่าวันนี้จะพุ่งเป้าไปที่ไหนนอกจากนั้นเนี่ยนอกจาก5ประเด็นท้าทายที่ได้พูดคุยกันแล้ววันนี้ก็มีประเด็นท้าทายอีกนะครับอย่างน้อย2เรื่องนะฮะก็คือเมื่อช่วงกลางคืนเนี่ยก็ฝนก็จะตกจนถึงวันที่3นะฮะในจังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราก็จะดูนะเพราะว่าก็ให้ทางขณะนี้ทางจังหวัดเนี่ยได้แจ้งให้ทางท่านนายอำเภอนะฮะก็คือทั้ง3อำเภอแต่ไม่พอครับก็ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง18องค์กรท้องถิ่นด้วยนะครับ พื่อที่จะให้ดูในเรื่องของเส้นทางระบายน้ำและการขจัดกำจัดแล้วก็เพิ่มการระบายน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยประเด็นก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยนะฮะในเพราะว่าเราต้องดูในเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นผิวจราจรด้วยอันนี้ก็เพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะและที่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ทุกหน่วยนะฮะว่าถ้าต้องการสนับสนุนเครื่องจักรใดเครื่องมือใดเราก็จะให้แจ้งมาที่จังหวัดเลยแจ้งภารกิจมาแล้วเราก็จะส่งไปดำเนินการทันทีเพราะในส่วนของจังหวัดเนี่ยเรามีนอกจากเรามีผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วนะครับนายอำเภอแล้วเนี่ยในการป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยเรายังมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการระดับจังหวัดด้วยในเรื่องของการจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอทางนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็พร้
0: อม
3: นะฮะพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมมากนะฮ
0: ะ
3: เพื่อที่จะสนับสนุนในการจัดการเรื่องนี้นอกจากนั้นประเด็นท้าทายที่สองก็คือขณะนี้เราก็จะเห็นในภาพมุมสูงทั้งหมดในขณะนี้มีการปรับพื้นที่ปรับภูมิประเทศจำนวนมากนะก็ขอให้ทางท่านอำเภอนะได้ทางจังหวัดได้ออกละออกแจ้งไปแล้วให้แต่ละอำเภอเนี่ยทั้ง3อำเภอเนี่ยไปดำเนินการดูในเรื่องของการขุดดินถมดิน
0: ตามภาพนี้ท่านไปลงวันที่27
3: อันนี้เมื่อวันที่27นะฮะก่อนเที่ยงนะฮะเพราะว่าเรารอให้ภูมิอากาศดีขึ้นนะฮะแล้วก็ประมาณสัก 10:30 ก็สามารถขึ้นปฏิบัติการเดินทางทางอากาศแล้วก็ดูแลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้ทั้งหมดนะฮะก็คาบเกี่ยวไปจนถึงทะเลอันดามันนะครับเพราะมีเกาะแก่งหลายที่ครับ
0: ค่ะอันนี้ท่านผู้ว่าเองก็ได้เห็นบริบทด้านบนทั้งหมดใช่ไหมคะ
3: มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะฮะในเรื่องเหมือนเราดูภาพถ่ายดาวเทียมฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เรียนนะครับว่าประเด็นท้าทายที่ผมบอกว่ามีเพิ่มเติมวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศนะฮะก็คือการขุดดินถมดินเนี่ยก็ให้นายอำเภอเข้าไปดูนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นอันตรายเพราะว่าการขุดดินถมดินเนี่ยในพื้นที่เนี่ยและการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจากที่มีสิ่งปกคลุมจนไม่มีสิ่งปกคลุมเนี่ยเมื่อมีปริมาณฝนมาโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยน่าจะตกไม่น้อยกว่า100มิลลิเมตรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไหลหรือพังหรือแลนสไลด์ลงมาได้น
0: ะ
3: อันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายนี่ก็เป็นเร่งด่วนในวันนี้ก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ
0: นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะนะคะก็จะมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นภูเก็ตสู่สมาร์ทซิตี้ซึ่งจังหวัดได้ให้ความสำคัญเรื่องใดบ้างนะคะเพื่อที่จะยกระดับบริการคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ
3: คือในเรื่องสมาร์ทซิตี้จริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่สำคัญขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มพัฒนาไปแล้วก็ถูกมากขึ้นแต่มีความอาชญามากขึ้นนะครับมีในเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องสมาร์ทซิตี้ขนาดนี้เนี่ยคือโครงสร้างที่เรามีและที่สำคัญเนี่ยทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้ดูเพื่อที่จะทำให้การแบบงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำระบบในเรื่องของภูเก็ตไอนะฮะก็คือตาของภูเก็ตถ้าสมมุติว่าพูดแบบภาษาเก่าก็คืออาจจะเป็นตาสับรถของภูเก็ตของภูเก็ตก็ได้
0: ช่วยกันสอดส่อง
3: แต่มันจะมีระบบกล้องนะฮะระบบกล้องที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดผมยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีข้อมูลหลายหน่วยแต่ในภูเก็ตขนาดนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมข้อมูลเข้าไปในระบบภูเก็ต i แล้วนะฮะแต่ขณะนี้เราต้องการเพิ่มผมยกตัวอย่างเช่นตม.อย่างเงี้ยผู้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในรัฐไทยของเราเนี่ยเกินระยะเวลาที่พาสปอร์ตให้มาเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลลงมาเมื่อมีข้อมูลลงมาเราก็จะเอาบุคคลเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ถังตรงนี้ด้วยไม่ใช่ข้อมูลของภูเก็ตอย่างเดียวก็ข้อมูลของประเทศด้วยประเด็นคืออะไรก็คือว่าประเด็นก็คือว่าในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมอนิเตอร์หรือว่าต้องการที่จะ ติดตามบุคคลที่อยู่ในประเทศเราเกินระยะเวลาที่อนุญาตเนี่ยอาจจะเกิดไปกระทำสิ่งใดหรือว่ามีเป้าหมายใดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจากการเกิดเหตุมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเฝ้าระวังอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของภูเก็ตไอเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลตั้งแต่เส้นทางต่างๆที่จะมุ่งมาสู่ภูเก็ตเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลก่อนนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีข้อมูลแบบแมนนวลนะฮะที่จะส่งข้อมูลด่วนเข้ามาในระบบก็ยังได้โดยเฉพาะในส่วนของตำรวจทางหลวงนะฮะที่มีวางจุดไว้แต่ละจุดเนี่ยนี่ก็จะทำให้เราจะดูแลพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตก็จะเป็นเมืองที่ทันสมัยแล้วก็สามารถวางแนวเรื่องของการป้องกันในเรื่องต่างๆได้เพื่อให้ภูเก็ตนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็การจัดระเบียบสังคมนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะคำนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าอาจจะได้ยินนะคะแล้วก็ภัยที่กระทบต่อประชาชนจังหวัดมีมาตรการอย่างไรบ้างคะท่าน
3: คืออย่างนี้ครับใน5มิติที่ผมบอกเนี่ย1ใน5มิติเนี่ยก็คือมิติด้านความมั่นคงนะครับประเด็นที่สำคัญคืออย่างนี้ครับในเรื่องความมั่นคงเนี่ย เราเนี่ยเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมิติที่2เนี่ยก็คือด้านการท่องเที่ยวซึ่งผมก็แยกออกมาจากมิติเศรษฐกิจเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและของรัฐบาลก็คือของประเทศนะฮะแต่มิติที่3นี่คือเรื่องความมั่นคงผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดที่ดูเนี่ยเราจะเน้นหนักไปที่ในเรื่องความมั่นคงทำไมเพราะว่าโดยหลักเลยนะครับว่าถ้าหากจังหวัดภูเก็ตหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความมั่นคงไม่มีความสงบเรียบร้อยเนี่ยการที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจการที่จะพัฒนาเรื่องการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันไปไม่ได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูติดตามสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ประเมินเวลาว่าประมาณ 4-5 ปีเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เขามีเศรษฐกิจดีแต่เมื่อความมั่นคงไม่เกิดเนี่ยไม่มีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้การท่องเที่ยวก็ไปไม่ได้การเรียนการศึกษาหรือด้านสังคมเนี่ยก็ไปไม่ได้ท่านก็เห็นในทั่วโลกแล้วที่มีการสู้รบกันนะของประเทศในยุโรปนะหรือของในตะวันออกกลางเนี่ยท่านก็ลองดูนะครับว่าถ้าบ้านเมืองไม่สงบเนี่ยท่านอย่าหวังเลยเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพุ่งเป้าไปในการที่จะดูแลรักษาความสงบเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของเราการท่องเที่ยวของเราแล้วก็มิติที่4ก็คือในเรื่องของสังคมของเราและมิติที่5ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมเลยเน้นและน้ำหนักไปอยู่ที่ในเรื่องความมั่นคงไม่ได้หมายความว่าบ้านเมืองเราไม่สงบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้อยู่แล้วก็มีมาตรฐานระดับโลกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะฮะขณะนี้เนี่ยความมั่นคงง่ายๆเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะเข้ามาจังหวัดภูเก็ตทั้งบกน้ำอากาศนะท่าเรือทั้งหมดโดยเฉพาะท่าเรือที่อ่าวฉลองก็ได้มีการพูดคุยในข้ามการดูแลรักษาความสงบของจังหวัดแล้วว่าจะต้องมีระบบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะมีเรือเข้าออกจำนวนมากนะครับอันนี้ก็มีแผนมีแนวในการปฏิบัติการในขณะเดียวกันเรามีท่าอากาศยานที่ภูเก็ตอันนี้เราก็จะดูในเรื่องของการเข้าออกในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในเรื่องของการดูแลจังหวัดให้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญทุกคนสามารถเดินทางมาทางบกที่จังหวัดภูเก็ตได้การเข้าจังหวัดภูเก็ตทางบกมีทางเดียวแล้วเราจะทำอย่างไรให้ประตูที่จังหวัดภูเก็ตที่ข้ามสะพานผ่านสาสินมาเนี่ยมันมาแล้วมันประทับใจตั้งแต่ตอนเข้า
0: ตั้งแต่เข้าแล้ว
3: ตั้งแต่ตอนเข้าแล้วผมคิดว่าทุกท่านคงจะดูออกนะครับเหมือนกับเรามีระบบแต่ว่าทำอย่างไรให้เข้ามาและเขาประทับใจนะครับก็คงจะต้องมีภาพลักษณ์ในเรื่องความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยนะเมื่อมีความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยความปลอดภัยก็จะตามมาเพราะระบบเทคโนโลยีมันวางอยู่แล้วแต่ว่าความปลอดภัยก็ต้องติดตามมาด้วยความสะอาดเรียบร้อยในแต่ละจุดด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินการแล้วก็เน้นย้ำแล้วก็จะขึงทั้งหมดนะครับว่าเราจะให้ทั้งหมดเนี้ยใน5มิติเนี่ยมีจิ๊กซอว์ใดแล้วก็เข้ามาต่อเพื่อที่จะใ ให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์มากที่สุดครับ
0: ค่ะภาคประชาชนบอกเลยว่าถ้าเกิดทางท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการสแกนกล่องเนี่ยโอ้โหนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าดีจริงๆเลยค่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่มีความมั่นคงแล้วการจัดระเบียบสังคมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดด้านเศรษฐกิจค่ะด้านการท่องเที่ยวการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะจังหวัดมีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างไรคะเพื่อให้เกิดการเติบโตแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนภูเก็ตอย่างทั่วถึงค่ะท่าน
3: อย่างนี้นะครับก่อนที่จะเป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นคำถามใหญ่นะครับแต่ว่าผมเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือในเรื่องของขยะในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งจะกระทบกับทุกคนนะครับขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าที่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่าเรามีขยะวันหนึ่งประมาณสัก1,000 กว่าตันแต่เรากำจัดได้แค่ประมาณหลักร้อยจะหลักร้อยปลายๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำอย่างไรนะฮะเราจะรอเตาเผาซึ่งผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราจะรอเตากำจัดขยะเนี่ยถึงแม้จะมีงบประมาณมีความพร้อมนะครับก็คงใช้เวลาระยะเวลาเป็นปีหรือ2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยกระทบกับทุกคนเลยนะครับก็ขณะนี้ก็ให้ดำเนินการเพื่อที่จะทำอย่างไรเราจะช่วยในเรื่องของขยะเนี่ยให้ลดลงให้ได้นะซึ่งมีวิธีนะครับอันนี้เราทำได้ทันทีทั้งใช้ความร่วมมือและการปฏิบัติของทุกหน่วยงานของประชาชนทุกครัวเรือนรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ก็จะอยู่ในมิติของทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจราจรของจังหวัดภูเก็ตในเมื่อเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราบอกว่าเราเป็นเมืองที่ทันสมัยเนี่ยแล้วการจราจรเนี่ยทำอย่างไรนะก็จะมีวิธีนะครับว่าเรารอโครงสร้างพื้นฐานมายาวนานมากนะฮะผมบอกว่าให้รอมาประมาณสัก20กว่าปีละ

0: 250นะครับพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบนะครับว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้สมบูรณ์หรือยังมันก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อมีทางข้ามแยกแล้วปัญหาอื่นก็เพิ่มตามมาเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ยกให้เห็นนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สร้างภายในปีหรือ2ปีนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องมาดูนะครับว่าสิ่งไหนที่เราทำได้ทันทีโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะให้การจราจรเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ทำได้นะครับแล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับท่านไม่เดือดร้อนแต่ทำอย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เส้นทางการจราจรที่เรามีอยู่จำนวนจำกัดได้นะครับผมยกตัวอย่างพี่น้องที่อำเภอกระทู้นะฮะที่ป่าตองนี่ครับเมื่อปี2550เนี่ยเราจัดวันเวย์ที่นั่นนะปรากฏว่าวันเวย์ก็อยู่ถึงปัจจุบันแล้วผมเชื่อนะครับว่าการจัดวันเวย์ตอนปีนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ชอบหรอกฮะ
1: ไม่พอใจแล้วนะ
0: แต่ว่าขณะนี้ก็ยังอยู่ก็รวมแล้วก็หลายปีแล้วนะประมาณหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วที่ยังอยู่ถึงขณะนี้ก็ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่ากฎหมายที่ทำให้บ้านเมืองสงบบ้านเมืองอยู่ด้วยกันอย่างเรียบร้อยเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะฮะที่เราจะต้องให้เจ้าพนักงานตามประมวลตามพรบเนี่ยต้องมาดูในเรื่องเหล่านี้ซึ่งที่ผมบอกว่า28หน่วยงานมีภารกิจเนี่ยแล้วเราให้คิกออฟวันนี้เนี่ยคราวนี้วันที่8ก็จะมาดูว่าภารกิจเหล่านั้นท่านไปดำเนินการอย่างไรนะฮะนอกจากนั้นขณะนี้เนี่ยเราก็จะมีนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของทางรัฐบาลซึ่งจริงๆก็ได้มีข้อสั่งการมาแล้วแหละแต่ว่าเราจะคิกออฟในช่วงวันที่1ถึงวันที่7เดือนนี้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ทางพิธีกรได้แจ้งมานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการประชุมซึ่งทางรองผู้ว่าการจังหวัดผมเมื่อวานเนี่ยก็ไปประชุมที่กรุงเทพนะฮะก็ได้มีและเราจะออกแผนเป็นบัตรการในเรื่องนี้เพื่อที่จะจัดการต่างๆให้มีความเข้มงวดเข้มข้นมากขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปในส่วนที่จะกระทบกับพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องเด็กเยาวชนแล้วก็ในเรื่องของการดูแลและก็การจัดระเบียบสังคมต่างๆด้วยครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนทั้งหมดเลยนะคะที่ทางท่านผู้ว่าได้บอกมานะคะว่า5มิติของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นความเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะนะคะที่เราได้เห็นนะคะการทำงานของท่านผู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านมาดำรงตำแหน่งนะคะเพียงแค่1สัปดาห์ท่านก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็การทำงานในภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะในส่วนของทางท่านเองนะคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไหมคะในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพเมืองน่าอยู่แล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็อยากเรียนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าทางจังหวัดภูเก็ตนั้นต้องหน้าภาคภูมิใจนะครับว่าเป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จักนะครับก็ที่สำคัญก็คือผมก็ไปดูคีย์เวิร์ดเก่าๆนะฮะคำพูดต่างๆที่มีเขียนมีปรากฏไว้ใน สถานที่สาธารณะทั่วไปหรือในพื้นที่โซเชียลต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่สองคำที่ผมไปเจอนะครับก็คือคำว่า เมืองภูเก็ตเป็นเมืองของคนดีนะอันนี้คำแรกนะแต่คำที่สองมีอีกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะตรงใจไหมแต่ก็ชอบก็คือเมืองภูเก็ตเป็นเมืองอันเป็นที่รักก็เลยนั่งดูว่าแล้วมันสองคำนี้มันเกี่ยวข้องโยงใหญ่อย่างไรก็คือปรากฏว่าพี่น้องชนในชาวจังหวัดภูเก็ตก็มีหลายเชื้อสายนะฮะเชื้อชาตินะฮะตั้งแต่คนไทยแล้วก็เป็นคนจีนฮะคนมุสลิมก็จะมีหลายเชื้อชาติแล้วก็มีผสมผสานในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มีผู้คนที่เข้ามาในยุคประมาณ 4-50 ปีที่ผ่านมาเพื่อมาทำงานในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ในเรื่องของกิจการเหมืองแร่จนมาเรื่องการท่องเที่ยวปัจจุบันนะฮะก็จะเห็นว่าทุกคนที่มุ่งมาหรือพุ่งเป้ามาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับตัวเองด้วยการประกอบสมาชีพก็เชื่อนะครับว่าทุกคนในจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นคนดีแต่เป็นอันเป็นที่รักยังไงก็คือน่าจะมาจากว่าทุกคนก็อยากจะมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เมื่อมาแล้วประทับใจมาในอดีตก็จะมาที่หาดราไวย์แหลมพรหมเทพนะฮะ ก็มาแล้วประทับใจสวยแบบมันแบบมันยังไงอ่ะก็ผมเชื่อนะ

0: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ทุกคนที่มาจังหวัดภูเก็ตก็ประทับใจก็ทำให้ภูเก็ตนั้นเป็นที่รักของทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้ผมสรุปเอาเองนะฮะท่านพี่น้องประชาชนนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าแล้วก็วันที่3นี้นะฮะวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นี้เป็นวันทำงานของราชการประจำสัปดาห์เลิกงานก็เจอกันที่จวนผู้ว่าเดี๋ยวผู้ว่าจะเปิดบ้านนะฮะแล
1: ้ว
0: ก
1: ็
0: เปิดบ้านให้พี่น้องประชาชนมานะครับไม่มาแล้วก็มีอะไรก็มานั่งพูดคุยกันนะฮะมีน้ำมีอะไรไว้เป็นเวลคัมลิงบริการเซอร์วิสแต่ที่สำคัญก็คือท่านต้องพกมา2คำตอบก็คือว่า1เราก็จะมีบอร์ดให้ท่านเขียนหรือว่าท่านจะใส่กล่องก็ได้ถ้าต้องการไม่เปิดเผยนะฮะท่านต้องเตรียมคำตอบมา2คำตอบก็คือว่า1ท่านจะให้ผู้ว่าทำอะไรนะฮะ2ท่านต้องการให้ผู้ว่าถ้า1ท่านจะบอกอะไรผู้ว่
1: า
0: 2ท่านจะให้ผู้ว่าทำอะไรนะฮะก็จะเตรียมมา2คำตอบนะครับก็ถ้าว่างก็ผ่านมาขับรถผ่านมาก็แวะไป
1: ตอบสดมั้ยคะ
0: ก็เขียนแล้วก็จะติดที่บอร์ดไว้ก็ได้หรือว่าท่านไม่ต้องการเปิดเผยท่านก็อาจจะใส่ไว้ในกล่องก็ได้เราก็จะมี2กล่องนะฮะ
1: แสดงว่าทำทุกเดือนหรือเปล่าคะที่เปิด
0: อันนี้คือครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวต้องมาประเมินว่าสะดวกขนาดไหนหรือแล้วก็พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเดินทางแล้วมันจะไปกระทบบริเวณข้างๆไหมนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะภูเก็ตเป็นเมืองคนดีแล้วก็เป็นเมืองอันเป็นที่รักของทุกๆคนเนี่ยก็คิดว่าคงจะเอื้อเฟื้อกันได้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะก็คือเลิกงานก็แทนที่จะรีบกลับก็มาแวะมานะครับเพราะผมว่าจะก็จะเป็นประโยชน์ครับ
1: สัก 4-5 โมงประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: 16:30 ฮะ
1: 16:30
0: เลิกเวลาราชการ 16:30
1: ก็ไปรอท่านประมาณสัก 17ก็ได้เพราะว่าท่านจะออกจาก
0: ก็มีพื้นที่รองรับอยู่แล้วก็คงทั้งก็ได้เลยฮะตั้งแต่หลัง4โมงนี้ได้เลยครับ
1: 2คำตอบนะคะกับประเด็นที่ท่านต้องการอยากจะไปให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในวันที่3นะคะก็จะมีการเปิดบ้านนะเปิดจวนค่ะให้กับภาคประชาชนได้เข้าไปภาคประชาชนนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของภาคเอกชน
0: ได้หมดครับ
1: หรือใครก็แล้วแต่นะคะที่ต้องการอยากจะให้ท่านผู้ว่าท่านนี้ค่ะท่านที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการตั้งใจในการที่จะมาพัฒนาจังหวัดภูเก็ตของเราในทุกๆมิตินะคะกับ2คำตอบที่ท่านจะต้องไปนะไปอย่าไปเปล่าท่านบอกแล้วไปอย่าไปนั่งยิ้มอย่างเดียวไม่ได้เลยนะ1เนี่ยท่านจะบอกอะไรกับทางท่านผู้ว่าอยากจะบอกอะไรบอกไปเลยค่ะ2ก็คืออยากให้ผู้ว่าทำอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญอันนี้เรียกว่าเป็นการเปิดความคิดของท่านนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ครับเหลือเวลาอีกสักกี่นาที
1: สัก7นาที10นาทีโอเคค่ะ
0: ครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยที่ผมแม่เนี่ยก็เมื่อมีคำสั่งนะก็มาทันทีในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ดูข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วก็มีประเด็นท้าทายอย่างที่แจ้งแล้วนะครับที่สำคัญก็คือในส่วนของการทำงานนะครับผมเชื่อนะครับว่าทางทุกท่านเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่าการบริหารราชการเนี่ยของทางผู้ว่าการจังหวัดหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นเช่นกันนะครับท่านก็จะมองว่าทุกหน่วยมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแต่ที่สำคัญก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องระบบราชการเนี่ยเราจะมีภารกิจที่ต่อเนื่องนะครับก็มาดูนะครับว่าในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดนะซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าส่วนราชการทำนะครับก็คือทุกภาคส่วนที่ทำมันมาต่อเนื่องก็จะมีตั้งแต่แผน5ปีแล้วก็แผนปีแล้วก็จะมีแผนก็มาในแต่ละปีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่เรามี6ขาด้วยกันนี่คือ6มิติ6ด้านเนี่ยในขณะเดียวกันก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะที่จะต้องเข้ามาเชื่อมโยงแล้วก็ขณะนี้เราก็ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12แล้วก็กำลังจะร่างจะเป็นมีตัวร่างแล้วในฉบับที่13นะครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าการปฏิบัติราชการเนี่ยผมก็จะไปดูในเรื่องของแผนเหล่านี้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทางจังหวัดได้ทำมาแล้วก็ ผมก็เน้นย้ำนะครับว่าแผนเหล่านี้เนี่ยทางทุกภาคส่วนมีส่วนนะครับในการที่จะได้จัดทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงต่อเนื่องตรงนี้มีแน่นอนนะครับเรื่องที่สองในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับว่าด้วยศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนอกจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยเรายังมีภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เข้มแข็งมากนะฮะนี่ผมก็ขอความร่วมมือนะครับว่าภาคประชาชนและภาคเอกชนทุกส่วนนะครับมีสิ่งใดที่ต้องการขับเคลื่อนหรือมีอยู่ในแผนแล้วมีอยู่ในโครงการแล้วเนี่ยแล้วก็มีสิ่งที่ท่านเชื่อมโยงกับเครือข่ายของท่านแล้วเนี่ยท่านอาจจะมีกำลังในระดับสูงที่เหนือกว่าจังหวัดไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับก็ขอความร่วมมือว่ามีสิ่งใดที่ต้องการที่จะประสานร่วมกันเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดมีความยินดีนะครับและก็ให้ความสำคัญกับศักยภาพขององค์กรองค์หน่วยงานภาคเอกชนทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้านะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะขนาดนี้นะครับทางหอการค้าเราก็จะมีผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะหลายจังหวัดนะฮะผมอยู่ที่จังหวัดอื่นนะฮะก็มีประธานหอการค้าเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
0: นะฮะที่นี่ก็มีแนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจทั้งสังคมแล้วก็ความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ยก็มีนะนี่ก็หอการค้าอีกหน่วยหนึ่งนะที่ดูขณะนี้นะก็จะมีสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: จังหวัดก็จะมีผู้บริหารอีกชุดหนึ่งแต่จริงๆ2ชุดนี้ก็จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในคนละบทบาทนะครับก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นการทำงานของภาคเอกชนแล้วมีส่วนเอกชนเข้ามาบริหารนะครับหน่วยถัดไปก็จะมีสมาคมท่องเที่ยว
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ตรงเป้ากับจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ที่นี่ก็มีอายุน่าจะ40กว่าปีแล้วสมาคมนี้ตั้งขึ้นอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับถ้ามีอะไรก็อยากจะให้ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องการสิ่งใดหรืออะไรที่จะผลักดันก็จะได้นำเสนอเข้ามานะครับ
1: อ
0: ีกองค์กรหนึ่งก็คือสมาคมมะกุเทศจังหวัดภูเก็ตน
1: ะ
0: เพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราต้องสื่อสารได้หลายภาษาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้ามาเมืองไทยเข้ามาภูเก็ตเราก็ต้องให้วัฒนธรรมของเราของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ของเมืองไทยให้เขารู้แล้วก็เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือนในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะก็จะมีสมาคมมะกุเทศนะฮะอันนี้ก็มีความสำคัญนะฮะและที่ความร่วมมือต่างๆเนี่ยผมก็คิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกิดขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีสมาคมชมรมต่างๆมากมายที่รวมตัวเพื่อที่จะสนับสนุนสมาชิกให้ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้ก็มีครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือแนวทางการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็นโยบายค่ะที่เราจะมาร่วมกันปลุกภูเก็ตกันใหม่นะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่ท้าทายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5มิตินะคะซึ่งที่ท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ประกอบด้วยการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนนะคะการพัฒนาการท่องเที่ยวการก้าวสู่นะคะเมืองอัจฉริยะค่ะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะการเสริมสร้างความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมนะคะรวมถึงการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งท่านมาเองปั๊บเนี่ยนะคะท่านก็ดูภาพมุมสูงก่อนเลยค่ะนะคะเพื่อที่จะรู้บริบทของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงทางพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดระนองด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของพร้อมกับกำหนดการเร่งแก้ไขปัญหานะคะที่เป็นความท้าทายของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะทั้งในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ป่านะคะแรงงานทางกฎหมายค่ะนะคะแล้วก็ธุรกิจนอมินีค่ะสถานประกอบการนะคะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะวันนี้แน่นอนนะคะว่าในภายใต้การนำนะคะจากนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะพอฟังแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะว่าทุกท่านเนี่ยเริ่มเกิดความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความมั่นใจความเชื่อมั่นนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิด2 อย่างที่ท่านบอกค่ะเมืองภูเก็ตเป็นเมืองของคนดีและเมืองภูเก็ตเป็นเมืองอันเป็นที่รักของทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนก็หมดแล้วค่ะ
0: ครับ ขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลพื้นที่543ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีเกาะบริวารอีก32เกาะก็ช่วยกันเพื่อที่จะทำอย่างไรให้ไข่มุดอันดามันไข่มุกแกงอันดามันของเราคือเกาะภูเก็ตนั้นเปล่งประกายตลอดเวลาครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายชนรินทร์เกิดสมค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะจะมีเรื่องใดหรือว่านโยบายใดที่เป็นเชิงรุกให้กับพี่น้องได้ฟังกันต่อนะคะก็ติดตามเอาไว้กับ FM 96.75 MHz ค่ะแล้วก็รวมถึงสวท. PRD ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณในส่วนของทางผู้อำนวยการด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางท่านผอ.ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะผอ.สวท.ภูเก็ตค่ะดิฉันค่ะสุกัญญาสิงห์อังกฤษค่ะอปมช.จังหวัดภูเก็ตนะคะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนและการพร้อมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
2: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าบริหารจัดการพื้นที่เชิงรุกเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนนายชุนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และร้อยตำรวจเอกเขตรัฐฉานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมขึ้นอากาศยานของทัพเรือภาคที่3สำรวจพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากมุมสูงภารกิจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดแนวป่าและภูเขาพื้นที่สาธารณะบ่อกำจัดขยะสิ่งปลูกสร้างและโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของจังหวัดการสำรวจดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่สาธารณะชายหาดป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลจากการสำรวจทางอากาศครั้งนี้จะช่วยเห็นภาพรวมของทั้งจังหวัดอย่างชัดเจนทั้งแนวชายฝั่งการใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อนุรักษ์ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ นำไปสู่การวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนในการนี้ทัพเรือภาคที่3ได้สนับสนุนอากาศยานสำหรับภารกิจดังกล่าวขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูแลพื้นที่สาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นด้านความมั่นคงเพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความงดงามของทะเลป่าไม้และชายหาดคือหัวใจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงนำทีมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกับทัพเรือภาคที่3บินสำรวจพื้นที่ทั่วทั้งเกาะเพื่อติดตามการดูแลชายหาดพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมจากมุมสูงทุกข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของภูเก็ตให้คงอยู
3: ่ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.ภูเก็ตFM 96.75 MHz

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: เอาจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: มประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 28-30 โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: อุทยานแห่งชาติดอยโพนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
9: นายธีรภาพ ปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้ การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายกันในยามเช้าที่จังหวัดระนองฝนตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าอ่ะหรือว่าน่าจะเกือบทั้งคืนเลยคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าบรรยากาศในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกันได้หลากหลายช่องทางที่เราเจอกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนที่รับฟังอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนองค่ะไลฟ์สดกันอยู่นะคะแล้วก็ทักทายผ่านทางเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วมาดูเช็คสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมคะช่วงเช้าวันนี้เนาะจะได้วางแผนกันถูกว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ฉันต้องออกไปทำธุระที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ได้มาติดตามกันค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะภาพรวมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าปริมาณฝนเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประกาศเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาแล้วเนาะไปจนถึงช่วงต้นเดือนค่ะวันที่3กรกฎาคมนะคะสำหรับฝนในภาพรวมวันนี้ค่ะภาคเหนือมีปริมาณฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานโอ้โหอีสานหนักนะคะอีสานเนี่ย 80% ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ 70% นะคะกรุงเทพมหานครก็ 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลาง 60% นะคะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% ค่ะแล้วก็ฝั่งอันดามันนั่นไงว่าละตกแต่เช้าเลยค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะก็บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตอนนี้เนี่ยแนนัทเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายเนาะโอ้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองค่ะในช่วงเช้าแบบนี้ที่มาทักทายกันนะคะแล้วก็วันนี้นำข่าวสารมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังเป็นส่วนข่าวสารส่วนกลางเนี่ยสักประมาณ 2-3 ประเด็นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยนะคะมาดูข่าวส่วนกลางกันก่อนค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันไปแล้วก็มีคณะมีมติออกมาค่ะซึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการให้บังคับใช้การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ที่จังหวัดระยองค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปนะคะเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วก็การบริการสาธารณะการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอะค่ะโดยครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลวังจันทร์แล้วก็ในพื้นที่ของตำบลชุมแสงป่ายุบในแล้วก็พงตาเอี่ยมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมๆพื้นที่แล้วเนี่ยประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองรวมนี้เนี่ยเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะแล้วก็เรื่องของแผนผังแสดงพื้นที่โล่งเพื่อจะได้กำหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่นันทนาการนะคะก็มีการแบ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็3ค่ะแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่งเพื่อจะได้สามารถรองรับแล้วก็สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้4ค่ะแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะต่างๆนะคะเพื่อจะได้ให้มีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอกับการบริการรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคตแล้วก็5ค่ะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึง6ค่ะมีแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปคือเขาอยากจะใช้พื้นที่ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ค่ะที่เราบอกไปนะคะ
ายตำบลเมื่อสักครู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการกำหนดการใช้แผนผังรวมในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนก็6ด้าน6แผนด้วยกันเนาะครอบคลุมจริงๆค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของปี2569ค่ะโดยมีข้อกำหนดว่าจะมีการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งสาระที่อยู่ในตัวนี้นะคะก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิต่างๆแล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยค่ะของปี68เนี่ยคือมันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ก็เลยมีการต่อของปี2569นะคะจะได้ช่วยลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ค่ะปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ2นะคะก็ถือว่าต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเหลือเพียงร้อยละ 0.01 จากปกติเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวค่ะแล้วก็การจัดซื้อห้องชุดที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือว่าการจำนองบ้านต่างๆเนี่ยคือเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในลักษณะแบบนี้ค่ะคือมันเยอะมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าในวงเงินเยอะๆอะค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลในมาช่วยในส่วนนี้ก็จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเนาะอาจจะทำให้ใครหลายๆคนที่อยากจะตัดสินใจลังเลอยู่ว่าฉันจะซื้อบ้านใหม่หรืออะไรยังไงนะคะมันก็เป็นการช่วยตัดสินใจได้ดีเพราะถ้าเกิดว่าช่วยลดค่าธรรมเนียมคือมันลดเยอะมากจริงๆอ่ะการซื้อบ้านอ่ะจากปกติร้อยละ2อะค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.01 แค่นั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยให้การตัดสินใจสำหรับใครที่จะซื้อบ้านก็ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับมาตรการนี้ที่ออกมาค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วเพราะว่าบางคนคือกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบไปหรือเปล่าสำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ฟังสำหรับการสอบท้องถิ่นการโกงสอบท้องถิ่นนะคะโดยล่าสุดค่ะยังไม่เงียบนะคะยังไม่เงียบกริบไปซะทีเดียวเลยแต่ถามว่าเบาบางไหมก็ต้องยอมรับว่าเบาบางค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดสำนักนายกค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบท้องถิ่นมาเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยท่านมีการสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะขอประชาชนนะคะศูนย์จัดตั้งเฉพาะที่มีการดูแลจัดการเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยได้มั่นใจนะว่าข้อมูลที่คุณแจ้งมาเนี่ยมันจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ได้มีการเอาไปเปิดเผยอย่างแน่นอนทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงเรื่องของการคำสั่งของท่านนายกที่ให้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งศูนย์ไปค่ะก็ปรากฏว่ายังมีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนอยู่ตามปกติเลยนะคะขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนไปแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่ามีการรอวันที่ก็คือวันนี้นะคะที่จะมีการเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยทยอยมาแจ้งความหรือว่ามาแจ้งเรื่องราวต่างๆที่คุณจะร้องทุกข์นะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวมตัวเลขอยู่ค่ะด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็
เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะคะว่าสำหรับใครที่แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเบาะแสไปเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดจะถูกแจ้งเป็นความลับนะคะก็คือไม่มีการระบุตัวผู้แจ้งนะว่าใครมาแจ้งคนนี้อยู่จังหวัดนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้ไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลนะคะบางคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันแจ้งไปแล้วเนี่ยจะเดือดร้อนไหมวะฉันจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคะก็หายกังวลได้เพราะเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าทุกข้อมูลเนี่ยก็จะถูกเก็บเป็นความลับยกเว้นข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับทางราชการนะว่าการทุจริตเป็นแบบไหนแล้วใครเป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่าเป็นสายที่มาพูดคุยกับเรามาเปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีการสืบสาวแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยมีการประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะให้มีการชี้แจงในประเด็นต่างๆก็ไม่เงียบซะทีเดียวนะคุณผู้ฟังเนาะก็ยังเห็นภาพรวมที่ดีอยู่นะหลายคนก็รอว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีการเรียกวันนี้วันที่1กรกฎาคมพอมีการเรียกบรรจุไปปุ๊บก็จะได้รู้ละหน้าตาใครเป็นใครใครได้เข้าไปคนนี้ได้เข้าไปคนนั้นได้เข้าไปแล้วก็นั่นแหละค่ะก็จะเกิดการร้องเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่าจะวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เงียบไปเนาะใครที่เราเจอประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นหรือว่าเคยมีคนมาติดต่อว่าเนี่ยสนใจไหมอะไรประมาณนี้เราก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้เลยตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันแล้วก็อัปเดตกันเนาะให้ทุกคนได้ติดตามว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวหรอกนะแต่ว่านั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาร่วมมือกันเนาะใครมีเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งไปได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรูรับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเลิกราไม่เลิกรักจากหลงไก่ค่ะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงนะคะ2ใจจากดาเอนโดฟินค่ะเป็นผลงานเพลงประกอบละครเรื่องวันทองนะคะก็2ผลงานเพลงใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนอีกก็ยังสามารถขอกันเข้ามาได้นะยังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ฟังอีกประมาณ25นาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปติดตามข่าวทักทายไลฟ์สดกันสักนิดหนึ่งนะคะพี่อเนกพริกไทยกับคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะคือส่งสติกเกอร์ทักทายมาแบบเยอะมากเลยค่ะก็ทักทายด้วยนะคะสวัสดีในยามเช้าแบบนี้ค่ะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงคุณต้นน้ำสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหนักหรือเปล่าช่วงนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันเนาะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการบินสำรวจพื้นที่เกาะนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของชายหาดป่าไม้พื้นที่สาธารณะขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสู่การพัฒนาพื้นที่แบบยั่งยืนค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชนรินทร์เกิดสมค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการบินสำรวจนะคะเพื่อติดตามสภาพภูมิประเทศนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะจากมุมสูงครอบคลุมพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าพื้นที่ภูเขาพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ่อกำจัดขยะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าบินดูเนี่ยคือเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซอกไหนมุมไหนส่วนไหนพื้นที่อะไรเป็นยังไงนะคะไปจนถึงเรื่องของโครงข่ายเส้นทางคมนาคมต่างๆค่ะคือท่านบินในครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าท่านบอกว่าอยากจะไปรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพก็เอาจริงเอาจังมากๆแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งแหละก็เป็นไปตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยากจะให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ในทางที่ผิดๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะคะจะได้มีการดูแลอย่างเข้มข้นด้วยเพื่อจะได้รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องบอกว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการพื้นที่เชิงรุกด้วยนะคะแล้วก็มีการสำรวจทางอากาศในครั้งนี้ก็ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของจังหวัดได้แบบชัดเจนคือเห็นตลอดแนวชายฝั่งพื้นที่ตามชายหาดแนวป่าแนวภูเขาพื้นที่สาธารณะอย่างที่เราบอกไปสิ่งปลูกสร้างต่างๆเอ๊ะมาขึ้นผิดจุดหรือเปล่าทำไมมาอยู่ตรงนี้หรืออะไรยังไงเนาะมันก็จะได้แบบดูได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้นำไปประกอบการวิเคราะห์การวางแผนแล้วก็การกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันไหนที่ผิดก็ต้องมีการจัดการไปไม่มีการปล่อยไม่มีการละเลยเด็ดขาดและจริงๆเนี่ยคือเราไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนเขาแจ้งไปก็ได้การบินสำรวจแบบนี้เนี่ยด้วยตัวท่านผู้ว่าเองด้วยคณะที่ติดตามไปก็จะต้องมองเห็นทั้งหมดถูกไหมคะว่าตรงไหนมีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมามันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้แต่ทำไมมันถึงมีประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการทำงานแบบ

นะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็การดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้การดูแลพื้นที่ชายหาดค่ะทุกคนต้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่เอื้อให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดูแลทั้งหมดรวมไปถึงวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็บ่อกำจัดขยะซึ่งมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ตที่ถามว่าแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จได้สำเร็จ 100% ไหมมันก็ยังไม่ 100% อ่ะเนาะแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยทางเทศบาลอะไรเองทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามหาวิธีมาแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดนะคะก็ขอส่งกำลังใจกับภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเนี่ยหลังจากนี้จะมีแนวโน้มทิศทางการบริหารจังหวัดที่ดีมากยิ่งขึ้นในหลายๆประเด็นที่ เกิดข้อกังขาแล้วก็เกิดความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะก็รอติดตามการดำเนินงานของทางจังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะหลายๆเรื่องราวเนาะเป็นการพัฒนากันไปค่ะนำมาอัปเดตผลงานการทำงานของท่านผู้ว่าท่านใหม่กันสักหน่อยจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองนะคะได้มีการนั่งโต๊ะการประชุมการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้ที่พ้นโทษพร้อมกับประสานรองรับเรื่องของการมีงานทำหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วด้วยค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านไพรัชเพชรยวนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาครั้งที่2ของปี69นี้ประชุมกันที่ห้องนางหงค่ะเรือนจำจังหวัดพังงานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ด้านการฟื้นฟูด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงานะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าเป็นเงินที่ทางคณะกรรมการเขาก็ร่วมกันสงเคราะห์มานะคะโดยมีการมุ่งเน้นว่าจะนำไปสนับสนุนเกี่ยวกับการสงเคราะห์การฟื้นฟูการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษอย่างเป็นธรรมค่ะแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสของเรือนจำจังหวัดพังงานะคะซึ่งเป็นโครงการที่เขาบอกว่าเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้หารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดหาตำแหน่งงานว่างตำแหน่งงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการประมาณ4รายหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเขาออกไปปุ๊บเขาก็จะได้มีอาชีพทันทีเลยค่ะแล้วก็สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยมันก็จะเป็นการลดโอกาสที่เขาจะกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอะค่ะแล้วก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้ารับการฝึกอาชีพภายในแปลงโคกหนองนาโมเดลด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการไปดูงานโคกหนองนาโมเดลประมาณนี้ค่ะนำไปปรับใช้ในพื้นที่บ้านของตัวเองหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเป็นการคืนคนดีให้กับสังคมแบบยั่งยืนค่ะก็ต้องมีการดูแลไปอย่างเป็นระบบนะคะจะแบบทำแบบขาดเป็นขั้นเป็นตอนสมมติทำไปแค่ขั้นตอนนี้แล้วพอหมดงบปุ๊บก็ไม่มีการทำต่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องมีการแบบดูแลไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็โอกาสที่ดีสำหรับที่เรือนจำจังหวัดทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ที่พังงาเท่านั้นคุณผู้ฟังเขาก็จะมีการเนี่ยนำนโยบายนำแนวทางแบบนี้มาปรับใช้เหมือนจะได้ให้คนเหล่านี้ค่ะเขาออกไปใช้ชีวิตได้อย่างแบบปกติเหมือนคนอื่นๆไม่ได้ถูกมองว่าเอ้ยเคยอยู่ในเรือนจำมาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีการต้อนรับหรือฉันจะไม่รับให้คุณเท่าทำงานเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะคะก็เป็นการเปิดโอกาส
ให้กับสังคมไทยของเราด้วยให้กับชาวไทยของเราด้วยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนคุณก็จะต้องควรสมควรที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะคะจากทุกหน่วยงาน

ที่มีการดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนกันมาอย่างตลอดค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็มาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดกระบี่นะคะมีกลุ่มราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดินทางไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ากรณีเรื่องของการจัดสรรที่ดิน14แปลงในจังหวัดกระบี่ค่ะรวมๆเนื้อที่14แปลงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 73,000 กว่าไร่ซึ่งขาดอายุสัมปทานไปแล้วก็ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะคะแล้วก็การยื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ไปยื่นให้กับท่านผู้ว่าเนาะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะรายละเอียดของหนังสือเนี่ยระบุเรื่องของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่13มิถุนายน67ที่ผ่านมาตามเลขต่างๆเนาะโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้นำที่ดินผืนดังกล่าวมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้ยากไร้ภายในกรอบเวลา180วันอย่างไรก็ตามค่ะตัวแทนกลุ่มราษฎรเนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าจนปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งล่วงเลยเวลามาแล้วประมาณกว่า2ปีหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งออกมาแต่ก็ยังไร้ความไร้วี่แววไร้ความคืบหน้าจึงได้มีการชี้แจงถึงจุดประสงค์นะคะที่ต้องการมาขอดูเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยการเจาะจงขอเอกสารจากหน่วยงานหลัก3หน่วยงานด้วยกันค่ะหน่วยงานแรกค่ะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ค่ะหน่วยงานที่2ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่รวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเวลามันล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยมันติดขัดขั้นตอนไหนพร้อมย้ำให้หน่วยงานภาครัฐนะคะเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและเคร่งครัดค่ะเพื่อคืนความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยจะรอฟังคำชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่กระบี่ที่นำมาฝากกันค่ะมาดูที่ระนองกันบ้างค่ะที่ระนองเมื่อวานนี้ประชุมกันไปหลายเวทีการประชุมมากคุณผู้ฟังแต่ว่าหยิบยกมาสักหนึ่งวาระแล้วกันเนาะที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเรื่องของการประชุมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดระนองค่ะนำทีมการประชุมนั่งหัวโต๊ะโดยท่านพ่อเมืองค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบและความเรียบร้อยของจังหวัดระนองนะคะเป็นการประชุมครั้งที่6ของปี69นี่แหละแล้วก็การประชุมคณะทำงานชุดนี้ก็มีหลายภาคส่วนค่ะที่เข้าร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มาหารือมาเสนอความคิดเห็นแล้วก็รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็แจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ไปติดตามการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงสินค้าทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดระนองจนมันทำให้เกิดความวุ่นวายกันไปใหญ่นะคะจริงๆมันมีข้อกฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะก็พร้อมทั้งมีการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมเนี่ยยังมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับทราบคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงติดตามการสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดการกวดขันวินัยการจราจรและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระนองประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเองนะคะก็ได้ทยอยกันรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นยังไงมีความสงบเรียบร้อยไหมหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการสกัดกั้นการลักลอบการกระทำความผิดกฎหมายการเข้าออกราชอาณาจักรแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้านการประมงติดตามเรื่องของการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการขนส่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปจนถึงเรื่องของการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะแล้วก็การดำเนินงานของในแต่ละระดับจังหวัดด้วยระดับอำเภอไปจนถึงชุมชนนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ To Be Number One เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเนี่ยคือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่ามีโครงการมาแล้วแต่ว่าทุกส่วนยังนิ่งเฉยอยู่ก็ไม่ได้นะคะต้องมีการรายงานแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้ากันในทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้นะคะบางเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็มีการประชุมนอกรอบกันไปอีกนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายแล้วกันลังเลว่าจะเล่าเลยไหมหรือว่าจะยกยอดไปวันพรุ่งนี้แต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เชื่อว่าหลายคนกำลังรอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันก่อนทิ้งท้ายกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดสดร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้สั่งยุติร่างพ.ร.บ. SEC แล้วค่ะแล้วก็ลุยจัดตั้งคณะทำงานร่วมร่างแผนแม่บทใต้แล้วก็เร่งสารปม EEC ด้วยนะคะในที่ประชุมเนี่ยคุณพิพัฒน์เองก็ได้มีการแสดงความห่วงใยแล้วก็บอกว่าเข้าใจต่อความกังวลของพี่น้องประชาชนนะโดยระบุว่าการเดินหน้าพัฒนาประเทศเนี่ยมักจะนำมาซึ่งข้อถกเถียงเพราะว่าในระหว่างที่เราจะเติบโตด้านเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยมันก็ต้องมีข้อเห็นแย้งข้อเห็นต่างกันอยู่เสมอนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะดูแลให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดอยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องดูแลปกป้องอาชีพของคนไทยโดยเฉพาะวิถีชีวิตของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะขณะที่ตัวแทนของภาคประชาชนเองนะคะเขาก็ได้บอกเล่าถึงความกังวลเรื่องปัญหามลพิษปัญหาขยะอุตสาหกรรมจากบทเรียนในอดีตที่เราเคยเห็นมานะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะพัฒนาภาคใต้เนี่ยพัฒนาแบบไหนที่มันจะไม่ซ้ำรอยเดิมและเกิดปัญหาเดิมๆค่ะซึ่งจากการรับฟังแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันทั้งตัวรัฐบาลแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าเขาก็เดินทางไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเนาะหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาก็ได้ข้อสรุปร่วมกันใน5ประเด็นหลักด้วยกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะยกเลิกการเสนอร่างพ.ร.บ.หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือที่เรียกว่า SEC นั่นแหละค่ะของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะแล้วก็จะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดอันนี้ยืนยันชัดเจนมาแล้วนะคะ2ค่ะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ขนาดนี้เนี่ยโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิตินะคะเป็นประธานโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันยืนยันว่ารัฐบาลเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนค่ะส่วนเรื่องที่3ค่ะเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้นะคะ4ค่ะมีการทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนการขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายค่ะจะมีการเร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองนะคะกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหานี้ ไปเรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะนี่เป็น5ข้อสรุป5ประเด็นที่นำมาฝากกันไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทางหน้าเพจ Facebook ของสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันได้ค่ะแต่ว่าที่นันท์เล่าไปก็แทบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะคะก็วันนี้ครบทุกประเด็นค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะหมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 นนิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ enjoy ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: ใหม่และสบู่นะครับซึ่งจากเดิมเพียงแค่แจ้งเป็นราคาเท่านั้นปรับใหม่ต้องขออนุญาตปรับขึ้นราคาก่อนทุกครั้งนะครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
6: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลและซีเจมอลนำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียร ภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
8: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
11: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่1กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมกับฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของลมด้วยนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ก็น้ำท่วมขังกันแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตนะตอนนี้นะคะก็ขนย้ายเข้าของแล้วก็ขนย้ายรถยนต์กันแล้วนะคะก็สำหรับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะระมัดระวังติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันด้วยละกันค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่สองกับช่วงของข่าวใต้รายวันไปติดตามสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่ากีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมเดี๋ยวสักครู่กลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันนะคะซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะขอเชิญพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีนะคะเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะอีกทั้งนะคะเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังอันนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิต หิตประจำที่นะคะมี7แห่งด้วยกันสถานีกาชาด11วิเศษนิยมอยู่ที่บางแคค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M นะคะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างอันนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนะคะส่วนโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 37,000 ขออภัยค่ะ3ล้านนะคะวงเงินอยู่ที่3,780,000ล้านบาทนะคะต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วสำหรับเป็นวันที่3แล้วสำหรับวันนี้นะคะรวม2วันที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาไปแล้วกว่า24ชั่วโมงจากเวลารวมทั้งสิ้น41ชั่วโมงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้1กรกฎาคม2569เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินนะคะอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วหลังประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยการอภิปรายตลอด2วันที่ผ่านมาใช้เวลาไปแล้วกว่า24ชั่วโมงจากกรอบเวลารวม41ชั่วโมงด้วยกันซึ่งตลอดการอภิปรายในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะ20มิถุนายน2569นั้นสมาชิกทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางค่ะโดยเน้นข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านรัฐบาลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี2570นั้นมุ่งลงทุนเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนการยกระดับนวัตกรรมและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและก็ยั่งยืนในระยะยาวค่ะสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดสดนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นนะคะที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาวันนี้ค่ะ1กรกฎาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้ออนแอร์ที่ NBT ทูเอสดีค่ะ Facebook Page NBT YouTube NBT นะคะแล้วก็ในส่วนของสวทภูเก็ตเองนะคะก็มีการถ่ายทอดผ่านทางระบบ AM 1062กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะปภ.นะคะส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านฝนตกสะสมระดับน้ำเพิ่มขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่บริเวณตำบลทับปลิกหมู่ที่4 5 6 7และ8เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบในส่วนของพื้นที่ริมคลองและก็ที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงรับน้ำบริเวณชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ทั้งนี้สามารถแจ้งเตือนแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ สธนช.เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมในการรับมือซูเปอร์เอลนิโญนะคะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออกด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยนะคะในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากการคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้นั้นจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ12โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC ค่ะซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้ก็พบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกไม้ผลแล้วก็ทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาแล้วก็สำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือว่าลดการทำนาปลังในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนจะถึงเดือนตุลาก่อนจะถึงภัยแล้งนะช่วงนี้น้ำท่วมกันบ่อยทีเดียวสำหรับหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวก็ระมัดระวังในส่วนของบ้านเรือนนะคะก็ยกของไว้ที่สูงกันด้วยนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าถึงยังไม่เกิดแต่ก็เป็นการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ากันก่อนค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรสร้างอาชีพยั่งยืนระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคม 2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีค่ะกับมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชสมภพ28 กรกฎาคม 2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสืบสารพระราชปณิธานด้านการเกษตรผ่านการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะของพระองค์ในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการเกษตรที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนพร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษนะคะจากหน่วยงานและก็ภาคีความร่วมมือที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริด้านการเกษตรสู่ปวงชนค่ะอาทิพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติการจนาพิเศษกรมปศุสัตว์นะคะกรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรและกรมประมงเป็นต้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการจัดนิทรรศการเครือข่ายสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อที่มีการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันโดยจัดแสดงใน7ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่ยาแฝกยางนาน้ำมันบนผืนดินนะคะพลังงานทดแทนเกษตรตามภูมินิเวศเกษตรแปลงเล็ก นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินและเกษตรกรรุ่นใหม่และนวัตกรรมเกษตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า12วิชาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอาทิหลักสูตรปุ๋ยด่วนทันใช้อาจารย์สุพจน์โคมณีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์ทิพย์สุคนเนินทรายจิตอาสาสมัครแพทย์วิถีธรรมจังหวัดยโสธรหลักสูตรวิถีพอเพียงสร้างสุขนะคะโดยอาจารย์ประกายพฤกษ์พนัดรำเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราหลักสูตรแปลรูปเป็นเก็บได้นานโดยดร.พิษสมัยศรีชาศรีชาเยศนะคะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะก็เปิดให้เข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภายใน5อาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอาทิพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลนะคะพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตอีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอาทิการหล่อเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์การประดิษฐ์ของที่ระลึกและกิจกรรมแชร์เช็คอินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างสร้างสรรค์ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศพลาดไม่ได้นะคะรับฟรีต้นกล้ายางนาจำนวน200ต้นตลอดงานทั้ง3วันค่ะชวนทุกคนทุกท่านนะคะร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ส่งต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อๆไปพร้อมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากยางนาในมิติของพลังงานอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะขอเชิญประชาชนร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีหรือว่าร่วมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งวันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-13และ087-359-7171แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครม.เคาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยหนุนเพิ่มดีมานด์อสังหาดัน GDP โตค่ะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะเห็นชอบมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570มาตรการในการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ก็จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราวอยู่ที่ 5,480 ล้านบาทต่อปีเพื่อเพิ่มการลงทุนได้นะคะก็คือประมาณ อยู่ที่ 35,814.81 ล้านบาทแล้วก็ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีรวมทั้งช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะ ช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะนำมาฝากกันนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองมีการลงพื้นที่ให้กำลังใจอส.รถไฟจังหวัดยะลาชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมจังหวัดปัตตานีก็ย้ำว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยประชาชนและกำลังพลมีการเดินหน้าสร้างความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 นที่สถานีรถไฟเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนายวีกิจมานะโรจกิจผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในแล้วก็นายโอลานบินสันปลัดจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ค่ะซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนขบวนรถไฟและสถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบลหรือชอคอตอเขาตูมจังหวัดปัตตานีโดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการบรรยาย

โดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนายเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญพร้อมบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและยึดมั่นในภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างเคร่งครัดนะคะและก็ยืนยันว่ากรมการปกครองจะยังคงอยู่เคียงข้างกำลังพลและเป็นพี่น้องให้กับแล้วก็อยู่เคียงข้างกำลังพลและพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดอะมันกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้นะคะเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางป้องกันน้ำท่วมขังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูมรสุมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางด้านการป้องกันน้ำท่วมน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงแล้วก็ดินถล่มโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางระบายน้ำและเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรและเส้นทางสัญจรของประชาชนค่ะนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์หากพื้นที่ใดประสบปัญหาหรือมีความจำเป็นทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกหนักให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางตลอดช่วงระหว่าง 1-3 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเตรียมยกสิ่งของไว้ที่สูงนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะในวันนี้เลยนะคะช่วงตั้งแต่9:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมแล้วก็น้ำในคลองบางใหญ่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3 เมตรอาจทำให้น้ำท่วมขังได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัยในเขตของเทศบาลนครภูเก็ตสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร1132นะคะ1132ค่ะส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร076211111หรือ199นะคะสำหรับวันนี้นั้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการเปิดนโยบายขับเคลื่อนจังหวัด5มิติผ่านรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะพร้อมเตรียมเปิดจวนผู้ว่ารับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เวลา8:00 น.นะคะที่ สวทภูเก็ตนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะด้านของนายชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมรายการผู้ว่ารายงานประชาชนเพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพร้อมอัปเดตภารกิจสำคัญของจังหวัดแก่พี่น้องประชาชนการดำเนินรายการโดยนางสาวสุกัญญาศรีอินกิจหรือว่าดีเจปอนนะคะอาสาสมัครประจำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออพมช.จังหวัดภูเก็ตโดยมีทางด้านของนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ก็ได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนราชการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใน5มิติสำคัญได้แก่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาการท่องเที่ยวการผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้การเสริมสร้างความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งทางนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนนั้นออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบายภารกิจและข้อมูลข่าวสารสำคัญของทางจังหวัดสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะทางในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีมีการเตือนพังงาให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง30มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569และขอให้เครือข่ายทอวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับข้อแนะนำก็คือติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาเป็นต้นค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมค่ะตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีหมายเลขโทรศัพท์02-621-9701-4นะคะก็มีการเตือนในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีนะคะเตือนพังงาเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนี้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพังงานะฝั่งอันดามันของเราก็มีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังด้วยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ค่ะมากันที่ปภ.กระบี่นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องปภ.ส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดวันนี้ค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่มีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่เวลาตี4ค่ะ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกแล้วก็อำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต้นะคะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ด้านของนายธีรศักดิ์ทองมาศค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ก็ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกับเครือข่ายชุมชนสมาชิกวิทยุสมัครเล่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากว่าเกิดเหตุนะคะทั้งนี้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะปิดท้ายด้วยระนองนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนองและมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่6นะคะครั้งที่6/2569ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วง 13:30 นที่ห้องประชุมพระพึ่งทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนองครั้งที่6/2569และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่6/2569ค่ะโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งในส่วนของที่ประชุมค่ะก็ได้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับทราบคำสั่งและประกาศกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามรายงานสถานการณ์ความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์อาชญากรรมการปราบปรามยาเสพติดการกวดขันวินัยจราจรและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระนองประจำเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะคะรวมไปถึงในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะเวลาเกลี้ยงแล้วสำหรับวันนี้นะคะขออภัยถ้าเกิดว่าเล่าข่าวรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะฟังไม่ทันยังไงก็ไปติดตามในส่วนของไลฟ์สดกันได้ที่เพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ลาไปแล้วส่งต่อให้กับสวทพังงากันต่อนะคะวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
5: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอร์ดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
6: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
0: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็ทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็สามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้ค่ะร่างกายของเราก็อาจจะอ่อนแอลงได้ค่ะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยรวมไปถึงโรคต่างๆที่อาจจะมากับช่วงหน้าฝนนี้ด้วยค่ะและก็เตรียมนะคะเตรียมเฝ้าระวังในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยค่ะและที่สำคัญระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถถนนใช้ถนนกันด้วยนะคะเนื่องจากอันตรายจากถนนลื่นค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่อันดามันกันค่ะรวมไปถึงการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็แจ้งเตือนในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะแล้วก็ภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ขับเคลื่อนบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสก้าวหน้าสำหรับผู้ที่พ้นโทษแล้วก็พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรองรับการมีงานทำของผู้ที่พ้นโทษด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ดำเนินการมาเดือนนี้วันนี้นะคะก็เป็นเดือนที่2ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องราวจากส่วนกลางนะคะการประชุมคณะครม.นะคะแล้วก็ในส่วนของพยากรณ์อากาศของทั้งตลอด24ชั่วโมงในข้างหน้ากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของสถานการณ์น้ำที่มีการท่วมขังนะคะแล้วก็ทำให้มีการสัญจรในแต่ละพื้นที่ในรอบอันดามันของเราติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองนะคะรวมไปถึงจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ภูเก็ตกันด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะก็โดยเฉพาะบนถนนเพชรเกษมนะคะหน้าหนองมูลตะกั่วนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อเช้าค่ะมวลน้ำก็ได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ผิวการจราจรนะคะสูงประมาณ 40-60 ซมค่ะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กและก็รถจักรยานยนต์นะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องทำการปิดเส้นทางการจราจรนะคะฝั่งมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นการชั่วคราวค่ะพร้อมทำการเปิดช่องทางพิเศษค่ะเบี่ยงการจราจรเพื่อระบายรถและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ทางพยากรณ์อากาศและก็การติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่นะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เตรียมมือนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยได้จำกัดพิกัดในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3อำเภอหลักค่ะได้แก่อำเภอตะกั่วป่าค่ะอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระโปงค่ะจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะก็มีลำน้ำธรรมชาตินะคะพบว่าปริมาณน้ำในสายน้ำหลักของมีระดับสีนะคะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะข้อสังเกตทางกายภาพที่สำคัญนะคะกระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นเหลืองค่ะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนนะคะภัยล่วงหน้าที่แสดงให้เห็นว่ามวลน้ำป่าค่ะจากพื้นที่ต้นน้ำบนภูเขานะคะกำลังไหลหลากลงพื้นที่ตอนล่างค่ะนอกจากนี้ค่ะจากการวัดปริมาณน้ำฝนเชิงสถิติในบางจุดของทั้ง3อำเภอนะคะพบว่าค่าปริมาณน้ำฝนนะคะสะสมสูงเกินกว่า100มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังครับทางด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและสาธารณภัยก็ได้เข้าประจำจุดเสี่ยงนะคะเพื่อวัดแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนตั้งที่อยู่บ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะริมตลิ่งแล้วก็ริมคลองธรรมชาตินะคะรวมไปถึงพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะให้ติดตามกระแสข่าวสารนะคะแล้วก็ติดตามแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมตัวที่จะอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงหากเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาได้ทันค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพังงาก็คือจังหวัดกระบี่นะคะก็ทางกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะเมื่อก็ได้ออกแจ้งเซวัดแคสนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่นะคะก็ทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังนะคะในส่วนของตำบลทับปลิกค่ะหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7ค่ะพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนรวมใจนะคะแล้วก็ชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนานะคะตำบลกระบี่ใหญ่ค่ะอำเภอเมืองกระบี่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนนะคะยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเก็บทรัพย์สินและเอกสารที่สำคัญและก็ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ค่ะทางนอกจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็กำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะเกิดน้ำท่วมขังและก็น้ำรอการระบายค่ะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบางจุดแล้วนะคะโดยเฉพาะ เทศบาลภูเก็ตนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ค่ะก็ยังเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายพื้นที่นะคะหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณแยกท่าแคลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวค่ะเนื่องจากระดับน้ำท่วมผิวการจราจรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อนะคะและก็พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลค่ะเริ่มมีน้ำท่วมขังค่ะขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้นะคะเส้นทางป่าตองกรณ์นะคะและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วนะคะก็มีน้ำท่วมบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างช้าและก็เกิดปัญหาการรถติดขัดในบางช่วงด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะที่แจ้งเตือนในจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศฉบับที่10ค่ะในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่นะคะเกิดมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมทางน้ำไหลผ่านค่ะโดยขณะเดียวกันนะคะทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยนะคะสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวฝนฟ้าอากาศในช่วงรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในส่วนของการสงเคราะห์ขับเคลื่อนบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเดินหน้าสร้างโอกาสผู้พ้นโทษพร้อมประสานรองรับการมีงานทำค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาค่ะครั้งที่2ทับ2569ค่ะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์และก็ผู้ที่พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ค่ะโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูและก็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์และก็ผู้ที่พ้นโทษอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการบ้านกลึ่งวิถีนะคะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสของเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของให้กับผู้ที่ต้องราชทัณฑ์กลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการจัดหางานให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน4รายค่ะซึ่งมีกำหนดพ้นโทษในช่วงเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มีอาชีพและก็รายได้ที่มั่นคงลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและก็

ะไปประกอบอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะภายหลังการพ้นโทษอันเป็นการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคมค่ะเป็นการเริ่มต้นการใช้โครงการในเดือนที่2ค่ะหลังจากที่บางท่านนั้นก็หมดไปตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะคะวันนี้ก็สามารถเริ่มใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะโดยที่ทางรัฐบาลนะคะก็ยังคงช่วยเหลือและก็บรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะรัฐออกให้60เราจ่ายเอง40นะคะเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยที่รัฐออกให้ไม่เกินวันละ200บาทค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยโดยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เป็นวันแรกของเดือนที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาดูในส่วนของเรื่องราวของส่วนกลางกันบ้างนะคะในการที่คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะในปี2569ค่ะเพื่อที่จะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับการมาตรการนะคะลดค่าธรรมเนียมในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2568ค่ะที่สิ้นสุดในวันซึ่งสิ้นสุดไปแล้วในเมื่อวานนะคะของปีงบ68ค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของในปี69ที่จะมีต่อไปจนถึง30มิถุนายน70นะคะก็คือการลดหย่อนนะคะในเรื่องของในเรื่องของค่าจดทะเบียนค่ะโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากปกตินะคะร้อยละ2แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากปกตินะคะร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะได้แก่ประเภทที่อยู่อาศัยประเภทเดี่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและก็บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ค่ะหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวแล้วก็ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็การประเมินราคาทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทค่ะต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีขายนะคะเฉพาะส่วนนะคะเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองแล้วก็สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะสร้างความมุ่งมั่นนะคะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทค่ะจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมค่ะพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 548,110 ล้านบาทค่ะต่อปีนะคะเพื่อการเขาเรียกว่าเพิ่มการบริโภคและก็การลงทุนในประเทศค่ะพร้อมทั้งทำให้รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.06 ต่อปีค่ะและยังช่วยให้การประคับประคองความมั่นคงและก็ความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะจากผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะในเรื่องของการบังคับใช้นะคะผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ค่ะจังหวัดจันทบุรี

0: นะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เสนอให้มีการใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการเขาเรียกว่าพัฒนาสาธารณูปโภคค่ะสาธารณูปการการบริการสาธารณะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศค่ะโดยสอดคล้องพื้นที่โดยครอบคลุมนะคะพื้นที่ตำบลวังจันทร์ตำบลชุมแสงนะคะป่าหุบในแล้วก็พรุงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมพื้นที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองรวมดังกล่าวนะคะก็กำหนดแนวทางการพัฒนานะคะผ่านแผนผัง6ด้านนะคะได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะที่ลงเพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณูปโภคของและก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการคมนาคมการขนส่งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็การบริการสาธารณะนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็การรวมไปถึงการบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาสาธารณบรรเทาทุกภัยค่ะและก็การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและก็การจัดทำผังรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562และก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศรวมถึงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตค่ะศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและก็โลจิสติกส์ค่ะแหล่งเกษตรกรรมค่ะการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะทรัพยากรธรรมชาติค่ะและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ค่ะได้ให้กระทรวงมหาดไทยนะคะก็รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองแล้วก็มีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะมีการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะพื้นที่ป่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่น้ำประแสนะคะแล้วก็แม่น้ำประแสตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้าน้องฝนจะมามีในส่วนของพยากรณ์อากาศที่ตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังน้องอย่างที่น้องน้ำฝนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะเพื่อที่จะเตรียมเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะประเทศไทยก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงหนักมากนะคะทางพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลมคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนก็มีค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะแล้วก็ทะเลอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะเรือเล็กค่ะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิค่ะต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่30ถึง32องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะคะก็ด้วยทางสำนักงานปภ.เองแล้วก็ทางจังหวัดพังงาเองก็จะรายงานข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทันทีทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะแล้วก็น้องน้ำฝนก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงานะคะก็ขอพบคุณผู้ฟังในครั้งถัดไปในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปถล่มก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยอยากให้มีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ Mall นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 พื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์รูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
4: ้นายสุรเชษฐ์เหล่าภูมิสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเปิดเผยว่ากทพเดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็ก150%ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 00:01 ถึงเวลา 23:59 เฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portalสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพหรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพกล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
5: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
6: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาเพราะท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Mazda Motor Corporationเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือข่ายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายประวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนายคณะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโด ดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
14: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
15: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาติต่างประเทศ
14: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
16: นายวิวัฒน์จิรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
17: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
18: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้อง ทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกะฟูจิมูริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมูริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทางนี้นางเคอิโกะฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอเกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
1: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์และคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้ว แต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพลศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคมม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจากฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจากฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG Basketball Club ชนะ White Lion Air Force 115ต่อ67 High Tech Basketball Club ชนะJBB Dragon Warrior 122ต่อ50 Benoit Slammer TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ซุปเปอร์ไทเบรก8ต่อ10 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์ทาวเซนจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลิน่าพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวทลิตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อ

0: เซตครับ2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อคแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสน้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังกี

0: ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02 0698-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่ แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: บลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัย
6: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
9: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
8: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: สาระน่ารู้สู่ประชาชนโดยสารจังหวัดภูเก็ต

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัย
12: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
15: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ เข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยนะครับของจากสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับวันนี้วันพุธนะครับเรามีการโยกย้ายเวลานะครับของรายการนะครับมาจัดในวันพุธนะครับจากวันพฤหัสนะครับนะครับมาอยู่ในช่วงเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นั่นเองนะครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์เคนะครับวีรวัฒน์อินทรทัศน์นะครับนั่งอยู่กับอาจารย์แป้งครับอาจารย์คมกริจไกรนารานะครับผมเองก็อยู่สาขาฟิสิกส์นะครับอาจารย์แป้งอยู่สาขา
1: พละศึกษาครับ
0: พละศึกษานะครับวันนี้นะครับก็พวกเรานะครับก็มานั่งคุยกันนะอาจารย์แป้งนะกับให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างที่จะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะอาจารย์แป้งนะ
1: เช้าแล้วตึงเครียดกับฟุตบอลด้วยติดตามฟุตบอลลูก
0: ติดตามฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ช่วงเวลาสภาพอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจตั้งแต่เช้านะถึงมาในรายการนี้ก็รถติดเหมือนกันนะน้ำท่วมหลายแห่งนะในจังหวัดภูเก็ตนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเหมือนจะชุ่มฉ่ำแต่เยอะไปกันไปหน่อย นะครับช่วงนี้ครับข่าวคราวในมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เป็นช่วงที่เราจบก่อนเปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดเทอมก็จะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาแล้วก็ทำกิจกรรมปฐมนิเทศนะครับก็จะเป็นทั้งของมหาลัยเองของคณะนะครับหรือของสาขาที่จะพบปะกับนักศึกษาใหม่นะครับในช่วงนี้นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถนะครับการเดินทางนิดนึงนะครับฝนเยอะไปหน่อยนะครับทีนี้นะครับข่าวคราวหนึ่งครับในราชภัฏภูเก็ตครับจันแป้ง
1: ครับผม
0: เหมือนไปเห็นครับว่าทางราชภัฏภูเก็ตนะครับวันก่อนมีการร่วมหารือกันในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาสนามกีฬาราชภัฏของเราครับจันครับ
1: ใช่ครับผม
0: ด้วยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อรองรับกีฬาแห่งชาติ
1: ใช่ครับดำเนินการ
0: ยังไงครับ
1: ดำเนินการโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็สำรวจพื้นที่นะครับเพื่อจะรองรับการเป็นเจ้าภาพนะครับในกีฬาแห่งชาตินะครับ2571นะครับแล้วก็ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของจังหวัดภูเก็ตที่เรียกว่าสปอร์ตซิตี้นะครับเมืองกีฬานะคร
0: ับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการยกระดับนะครับยกระดับทั้งเรื่องของการแข่งขันเรื่องของแฟคซิลิตี้อื่นๆที่จะเข้ามาด้วยในอนาคตนะครับ
0: ทีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ
1: โอกาสดีมาก
0: ราชภัฏภูเก็ตเราจะได้แบบพัฒนาสนามฟุตบอลขึ้นมา
1: ครับ
0: นะพอจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แป้งครับ
1: ที่จริงแล้วเนี่ย เคยมีคอนเซ็ปต์จากท่านผู้บริหารเนาะว่า อยากจะให้ราชภัฏภูเก็ตเราเนี่ยเป็นฮับของกีฬา
0: ฮับของกีฬา
1: เป็นฮับของกีฬานะครับหลายๆกีฬาอาจจะต้องมาจอยกับทางราชภัฏเราในเรื่องของทั้งเรื่องของรูปแบบการแข่งขันทั้งเรื่องของพื้นที่นะครับถ้าเราดูพื้นที่สนามกีฬาของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพาร์คเนาะ
0: พาร์ค
1: นะเป็นพาร์คนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะคอมเพล็กซ์เป็นพาร์คพื้นที่จะต่อกันหมดเลยระหว่างสนามฟุตซอลไปสนามฟุตบอลจะมีทางเดิน
0: นะครับมันไม่เป็นคอมเพล็กซ
1: ์เป็นทางเดินเขียวๆนะครับซึ่งทุกคนก็จะเดินต่อกันได้ในระยะที่ไม่ไกลมากนะครับถ้าหากได้ในส่วนนี้มาก็จะเป็นการยกระดับที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับ
0: แล้วพอสมมติได้มาแล้วต้องมีระบบการจัดการอีกไหมครับ
1: ตามไปอันนี้ก็ต้องไปตามระเบียบของทั้งทางมหาลัยของเราและก็ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องทำความร่วมมือกันในการเชื่อมโยงของการใช้งานร่วมกันนะครับตรงนี
0: ้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้รับความร่วมมือกันกับทางจังหวัดนะครับผมว่าเราก็จะได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาบุคลากรอย่างนี
1: ้
0: ในเรื่องของการที่จะพัฒนาศักยภาพกีฬาที่จะไปแข่งขันของกีฬา
1: ระดับสูงขึ้น
0: ไล่
1: ตามระดับเลยนะฮะตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่มาระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับของประชาชนในกีฬาแห่งชาติถ้าอาจารย์สังเกตเนาะตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยจะมีกีฬาอาชีพอยู่2กีฬาที่เห็นได้ชัดคือฟุตซอลภูเก็ตยูไนเต็ดกับกับของอันดามันนะครับของฟุตบอลอาชีพในแข่งขันที3นะครับถ้าสังเกตเนี่ยคนดูเขาให้ความสนใจค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งพอมันมีระดับกีฬาอาชีพมาอยู่เนี่ยอย่างน้อยการยกระดับเฟคซิลิตี้ของการแข่งขันนะเรื่องสนามเรื่อง transportation ทั้งหลายเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับมันต้องเชื่อมโยงกันพอมันเชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าในคอนเซ็ปต์ของคำว่าเมืองกีฬานะครับไม่ใช่ว่าเรามีแค่ทีมเนาะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นรายละเอียดอื่นคำว่ากีฬานี่มันจะเชื่อมทั้งทุกระบบเข้าด้วยกันนะครับถ้าเราดูจากเมืองที่มีทีมกีฬาอาชีพอื่นๆนะครับ
0: เมื่อก่อนมีทีมฟุตบอลภูเก็ต FC นี่จันแตง
1: เมื่อก่อนมีครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ
0: ์
1: ตามสถานการณ์เปลี่ยนจากภูเก็ต FC มาเปลี่ยนมาเป็นป่าตองถ้ามีภูเก็ตซิตี
0: ้
1: มีเป็นป่าตองนะครับป่าตองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอันดามันในชุดปัจจุบัน
0: ตอนนี้ปัจจุบันมีเฉพาะฟุตซอลไหมครับ
1: มีฟุตบอล11คนกับฟุตซอลครับที่เป็นกีฬาอาชีพนะครับส่วนกีฬาอื่นๆที่เป็นน่าสนใจของภูเก็ตก็เป็นประเภทบุคคลนะครับพวกศิลปะการต่อสู้พวกกีฬาทางน้ำเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดเด่นของกีฬาในภูเก็ตด้วย
0: โอ้จริงด้วย
1: ถ้าเราติดตามจริงๆอะนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราติดตามแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการใช้ชีวิตของคนภูเก็ตก็จะเป็นเรื่องของการทำมากินที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับถ้าเราบางคนก็อาจจะไม่ยังไงนะผมจะบอกว่าบางช่วงเวลาอาจจะไม่เหม็ดกันเพราะส่วนใหญ่คนทำงานจะเป็นกลางคืนพนักงานโรงแรมที่เขาเปลี่ยนกะงานบางทีเขาก็อยากจะมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: โดยเฉพาะการเล่นเซิร์ฟเรือใบอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำทางทะเลอย่างนี
1: ้ที่ทราบมาว่าทางทะเลของเราเนี่ยของกกท.จังหวัดนะครับที่อยู่ที่สะพานหินนั่นเรารู้สึกเรามีชมรมกระดานโต้คลื่นหรือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นประเภทไหนแต่ว่าอยู่ในเป็นกีฬาที่นำร่องด้วยในการพัฒนาตรงนี้ครับ
0: นี่ก็จะเป็นก้าวที่จะเข้าสู่เมืองสปอร์ตซิตี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: อย่างแท้จริงใช่ไหมครับเพราะเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราถ้าเกิดเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของศักยภาพเรื่องของกีฬานะครับตรงนี้การสร้างสนามฟุตบอลที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เกิดขึ้นในสถาบันเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็สิ่งดีที่สุดเลยนะฮะในเรื่องของกีฬานะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าในปี2571ก็คืออีก2ปีข้างหน้าต้องเป็นเจ้าภาพของกีฬาเยาวชนแห่งชาติกับกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะเพราะเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเราก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: คร
0: ับ โอเคครับเมื่อพูดถึงสนามฟุตบอลแล้วเราก็พูดถึงอันนี้ไม่ได้ครับจันแป้งครับช่วงนี้ความน่าสนใจ
1: ฟุตบอล
0: โลก2026มีแฟนเพื่อนๆ นะครับหลายคนนะครับมีข้อสงสัยมีคำถามมามากเลยครับแล้วก็ผมก็เลยเห็นประเด็นนี้น่าสนใจที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์แป้งซึ่งเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในวงการนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างดีเนี่ยผมก็เลยอยากจะออกมาชวนคุยในรายการสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้อรรถรสของการชมฟุตบอลโลกไปด้วยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระนะครับจันแป้งครับ
1: ครับผม
0: ฟุตบอลโลกปีนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม
1: ่ครับผม
0: ที่บางครั้งก็อาจจะไม่เคยเจอครับว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยนะครับการเป็นเจ้าภาพ
1: ร่วม
0: เจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศโอ้3ประเทศนั่นได้แก่
1: อเมริกา
0: แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นอเมริกาเหนือ
1: ในอยู่ในโซนทั้ง3ประเทศนะ
0: ในโซนอเมริกาเหนือนะครับมีความน่าสนใจมากครับเพราะว่าหลักของการเป็นเจ้าภาพนี้ถือว่าดีไหมใครรับมาเป็นเจ้าภาพนี้ถือว่าม
1: ี
0: ความได้เปรียบไหม
1: ไอ้ข้อมูลตรงนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรียนในห้องหรือข้อมูลเนี่ยมันจะมีคำถามว่าประเทศนี้เป็นเจ้าภาพได้อย่างไรการได้มาซึ่งเจ้าภาพเนี่ย
0: ครับ
1: โดยหลักการเนี่ยฟีฟ่าจะเป็นผู
0: ้ครับ
1: กำหนดออกมาให้เหมือนรับสมัครอะฮะรับสมัครประเทศที่มีความสนใจให้ยื่นหรือเรียกว่าบิด
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจใช้คำผูกไหมเนาะให้ยื่นความจำนงมาน ะครับอาจจะยื่นไปทุกโซนนะครับตามรูปแบบของฟีฟ่าที่แบ่งโซนการแข่งขันออกมาเช่นโซนยุโรปเอเชียคอมเมโบหรือโซนแอฟริกาหรือโอเชียเนียก็ยื่นความจำนงทีนี้ฟีฟ่าก็จะมีการจัดในเรื่องของเหมือนที่บอกเนาะเชื่อมโยงไปอันแรกที่เราคุยกันเรื่อง facility เรื่องของการทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเรามีแค่สนามกีฬานะครับจุคนได้ 50,000 คนแล้วมันจะได้จัดนะมันไม่ใช่มันต้องดูเหมือนที่บอกเลยย้อนกลับเลย transportation ทั้งหมดก็คือระบบขนส่งมวลชนด้วยการลิงก์กันระหว่างสนามฟุตบอล ห่างกันห่างกับสนามบินเนี่ยมีข้อกำหนดด้วยนะครับต้องห่างไม่เกินก็ว่าไปตามข้อกำหนดไม่เกิน30กิโลเมตรไม่เกิน25กิโลเมตรเราบอกขนส่งมวลชนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องมีการพรีเซนเทชันออกมานะครับละเอียดยิบห้องพักจำนวนห้องพักของนักกีฬาจำนวนห้องพักที่จะรับรองแฟนบอลมันเป็นเรื่องของถ้าเราพูดมันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของบิสเนสเรื่องของการจัดการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ฟีฟ่าเขาจะมีคณะกรรมการในการคัดกรองคัดสรรจนเหลือขั้นอาจจะ12ประเทศเหลือขั้นที่2เหลือ6จาก6เหลือ3จาก3ก็เหลือเฉพาะเดียวแต่ตอนนี้มันกลายเป็น3ประเทศยื่นความจำนงมาพร้อมกันนะครับแต่เราสังเกตได้ใน3ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีการขนส่งที่ดีรองรับจำนวนแฟนบอลรองรับจำนวนทีมนะครับเรื่องของสนามทีนี้มาถึงเรื่องสนามนะครับเราจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าสเตเดียมบุ๊ก
0: เป็นยังไงครับจันเป็ง
1: สเตเดียมไกด์ก็จะเป็นข้อกำหนดของสนามกีฬานะครับข้อกำหนดของสนามกีฬาโดยสนามกีฬาที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลกจะต้องมีความจุเท่าไหร่ในความจุนั้นต้องเป็นที่นั่งกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนที่นั่งเลยนะครับนับจำนวนซีทกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะไอการขนส่งที่จะผ่านขึ้นรถไฟสายไหนรถบัสสายไหนการเคลื่อนก่อนการแข่งขัน2ชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องคำนวณการเข้าของแฟนบอลได้เขาก็จะมีมาตรฐานมาให้แล้วก็ให้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าทดลองเมื่อก่อนเราจะมีฟุตบอลที่เอาแชมป์แต่ละสวีปมาแข่งกันแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันรายการที่มันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็กลับมาถึงเรื่องความหลักการกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่กำหนดที่ฟีฟ่านะครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซับซ้อนนะครับแต่ว่าทุกประเทศก็ต้องทำตามข้อกำหนดให้ได
0: ้งั้นจำเป็นไหมครับว่าเจ้าภาพนี้ต้องเป็นเฉพาะทีมที่เคยเล่นฟุตบอลโลกอย่างเดียวเช่นสมมติประเทศไทยอย่างเงี้ยสมมตินะประเทศไทยไม่เคยแข่งบอลโลกแต่ว่าอยากเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเปิดสวมสิทธิ์ความเป็นเจ้าภาพได้เล่นฟุตบอลโลกขึ้นมา
1: ไอ้ข้อนี้นี่ถ้าเราคุยกันในวงการฟุตบอลเน
0: า
1: ะเคยมีคอนเซลแล้วประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพได้ก็ต่อเมื่
0: อ
1: เป็นเจ้าภาพเองแต่ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับการเป็นเจ้าภาพมันไม่ใช
0: ่มาฝาดู
1: ฝาสมรภูมิไปครับแต่ละขั้นตอนมันมีการคัดสรรซึ่งมันละเอียดยิบนะครับ
0: มันมีความละเอียดมันมีความปราณีตในการที่จะคัดสรรว่าตรงคุงนี้เป็นสนามได้ตรงนี้มีการขนส่งได้เหมาะสมไหมสำหรับที่จะจัดโลคลาสขนาดนั้น
1: รถไฟใต้ดินมีไหมรถไฟบนดินมีไหมจำนวนของรถบัสจำนวนของรถที่รับส่งเครื่องบินโอ้มันถ้าพูดยังไงกับเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดไปเขาอาจจะด่าผมก็ได้นะความฝันนะครับ
0: ไม่เป็นไรครับอาจารย์แป้งครับเพราะว่าเราแค่ใช้ความเป็นไปได้ครับตามหลักคณิตศาสตร์ครับ
1: มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าต้องมีความพร้อมตามข้อถ้าพูดตามหลักวิชาการจริงๆเราต้องสามารถ
0: ครับ
1: ทำให้ออกมาตามข้อกำหนดของฟีฟ่าให้ได้มันอาจจะมีแม็กซิมัมบ้างมินิมัมบ้างแล้วก็เคลื่อนอันนี้ถ้าย้อนกลับมาเหมือนฟุตบอลในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลระดับ T3 เนี่ยข้อกำหนดเบื้องต้นคือเขาเรียกว่าคลับไลเซนซิ่งการออกใบประกอบอนุญาตการเป็นสโมสรกีฬาอาชีพก็จะมีหัวข้อมาให้6หัวข้อ6หัวข้อเขาต้องเรียงมาให้ได้1คลับไฟแนนเชียล2คลับของpersonnel 3คลับของเรื่องของกฎหมายมันจะมีข้ออยู่6ข้อนี่ผมไม่ได้แม่นเนาะแต่เคยผ่านหูผ่านตามาบ้าง6ข้อเนี้ยคุณทำได้ไห
0: ม
1: ถ้าคุณจะขึ้นเล่นระดับเนี้ยถ้าผ่านไปได
0: ้
1: ก็เข้าข้อกำหนดคุณก็มีสิทธิ์ใบประกอบอนุญาตในการแข่งขันนะครับเรามองถึงกีฬาอาชีพนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะท้าทายนะครับการทำตามข้อกำหนดนี่มันต้องมีรายละเอียดเป๊ะนะครับตอนนี้เบื้องต้น
0: ตอนนี้คือการเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็คือแค่เชื่อมโยงจากการที่ภูเก็ตเราจะเป็นเจ้าภาพของการจัดกีฬาแห่งชาติเพราะเนี่ยฟุตบอลโลกก็มีเจ้าภาพในการจัดเพราะนั้นเนี่ยในการเป็น3ประเทศร่วมกันในการจัดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับต้องระบบการจัดการเป็นอย่าง
1: ดี
0: ที่สุดแต่ว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรอบที่เป็น32ทีมสุดท้ายแต่ปีนี้มาเป็น48ทีมแล้วจัดสายโอ้โหจัดสายเนี่ยครับถ้าเกิดว่าดูใ ในหน้าจอนะครับที่ขึ้นไว้นะครับก็แหมมีหลายทีมมากครับอาจารย์แป้ง
1: 48ทีม
0: โอ้โห48ทีมแล้วเราจะจัดสายเป็นยังไงเนี่ยครับมันก็เลย
1: คำถามนี้นะครับอันนี้เราพูดถึงมันจะมีกระบวนการนะครับเราเรียกกระบวนการจัดการแข่งขันเนี่ยซึ่ง48ทีมเนี่ยเราของ FIFA ก็จะแบ่งเป็นโควต้
0: า
1: โควต้าแต่ละภูมิภาคตามสมาคมที่สังกัดอยู่นั่นน่ะนะครับ AFC เหมือนที่บอกคอมเมโบนะครับยูฟ่านะครับโอเชเนียอันนี้ก็จะมีโควต้ามาให้แต่ทีนี้ถามว่า48ทีมมันได้มาอย่างไร
0: มันแบ่งเป็นโถ1 2 3 4
1: เป็นโถครับแต่ว
0: ่
1: าแต่ละโถเนี่ยเราก็จะมีการคัดในแต่ละภูมิภาคมาก่อนเอเชียได้8
0: 8
1: ก็เหมือนมหามิตรของเราอินโดนีเซียเล่นไป3รอบเกือบจะได้ไป
0: เกือบจะได้
1: นะครับแล้วก็ของโอเชเนียก็โผล่มาทีมนึงนิวซีแลนด
0: ์
1: ที่เหลือก็เป็นโควต้าทีนี้ระบบโควต้าเนี่ยเขาดูเรนกิ้งด้วยนะครับดูเรนกิ้งดูเวอร์เรนกิ้งในข้อกำหนดนะครับคือทั้งหมดในเรื่องของกระบวนการตรงนี้ให้ดูที่เขาจะมีเรียกว่าข้อกำหนดหรือระเบียบที่เขาร่างขึ้นมาเพื่อจะกำหนดหรือควบคุมการเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งของนี้จะแตกต่างกับกติกานะครับไอ้แยกนิดนึงนะทีนี้ถามว่า48ทีมก็แบ่งไปยุโรปก็ได้ไปนะครับได้มาตามสิทธิ
0: ์
1: เพลย์ออฟมากี่ทีมเหมือนสวีเดนรอบแบ่งกลุ่มพอตเตอร์นำทีมแพ้หมดไม่ค่อยชนะ แต่ทำไมมีคำถามคือทำไมเข้ารอบเพลย์ออฟเพราะในยุโรปมันจะมีถ้วยหนึ่งโผล่ขึ้นมาเราเรียกเนชั่นลีก
0: เนชั่นลีก
1: เขาก็จะเอาทีมลำดับเขาจะมีข้อกำหนดนะครับไอ้นี่ว่าแต่ละภูมิภาคได้กี่ทีมเข้ามาแล้วมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ารอบเพลย์ออฟโดยใช้แรงกิ้งที่มีลำดับดีที่สุดด้วยซึ่งสวีเดนเนี่ยอยู่ตรงนั้นสวีเดนจากทีมที่แต้มน้อยนะครับกลับเข้าสู่
0: เกือบจะไม่ได้เข้า
1: ไม่ได้แต่ว่ามีผลงานทางเนชั่นลีกที่ดี
0: รายการนี้
1: ยูโรมี2รายการนะครับคือเนชั่นลีกกับคัด
0: ฟุตบอล
1: โซนยุโรปเขาจะมีวิธีการคิดคะแนนเป็นค่าสัมประสิทธิ์อันนี้หลักคณิตศาสตร์อันนี้ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงนะครับพอเราได้48ทีมมา
0: ครับ48ทีมก็มาจัดเป็นกลุ่มกลุ่มกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปเป็น
1: แต่ก่อนจะได้48ทีมนะครับฟีฟ่าก็วางตุ๊กตาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่2จาก12กลุ่
0: ม
1: เป็นใครบ้างมันจะเข้าในการที่จะไปเข้าในสู่รอบที่2ซึ่งมันจะเป็น32ทีม
0: 32ทีมอันนี้น่าสนใจ
1: มันจะเป็นหลักทางสถิติในการเข้าคู่กับหลักของคณิตศาสตร์นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรามองว่าถ้าเราเข้า1 2มันจะเป็นแค่12ทีม
0: ใช่ครับ
1: เป็น24
0: มันเหมือนจะต้องเอามาไขว้มา
1: ครับ
0: 1มาเจอ2ของอีกสายนึงแล้วก็มาเจอกันจะรู้เลยว่าเป็นยังไง
1: อันนี้โดยความเข้าใจทั่วๆไปที่เราเคยเจอนะของคนเล่นกีฬาแต่ว่ามันเป็น24พอมันเข้าคู่มันจะเหลือ12
0: บอก24ยังขาดอีก8
1: ขาดอีก8
0: เอามาจากไหนครับ
1: มันก็เป็นหลักการจัดการแข่งขันนะครับก็คือการหาลำดับ3ที่ดีที่สุด
0: โอ้8ทีม
1: นะครับเอาทั้งหมดก่อนการเอาทั้งหมดหลังจากแข่งขันแต่ละนัดมาเรียงกันมาเรียงลำดับกันนะครับว่าผลงานการแข่งขันเพราะอย่าลืมในระเบียบการแข่งขันเนี่ยเขาดูเรื่องของประตูได้ประตูเสียดูประตูได้ดูประตูเสียนะครับดูของกดใบเหลืองใบแดงหมดเพื่อจะให้ได้ทีมที่มันมีลำดับเหมือนเราลุ้นเลยเกาหลีใต
0: ้8ทีมที่ดีที่สุดลุ้นเกาหลีใต
1: ้ลุ้นเกาหลีใต้กับอิหร่านลุ้นแหละจะเข้าเอเชียสุดท้ายไม่ได้เพราะว่ากลุ่มอื่นผลงานที่ดีกว่านะครับมันก็เลยเอาไปอีก8นะครับแต่วิธีการหา8เนี่ยไอ้นี้ผมต้องออกมานิดนึงเนาะว่ามันจะมีรูปแบบของเขาในการหากลุ่ม A ก็อาจจะไปไขว้เจอลำดับ3ของ A ของ B C D E กลุ่ม B ลำดับ3ก็จะไปไขว้นะครับมันก็จะมีการเอาลำดับที่1ตั้งแล้วก็ลำดับที่3แล้วก็บางส่วนลำดับที่2ก็จะเจอกันเองไอ้นี้ต้อง
0: ยกตัวอย่างแบบนี้ครับจันแป้งครับเหมือนแคนาดาเนี่ยเป็นที่2ในสายแต่ปรากฏว่าเป็นทีมวางอันดับแรกในรอบน็อกเอาท์
1: รอบแรกไหมครับรอบแรกรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่รอบแบ่งกลุ่ม
1: ทีนี้กลับไป
0: กลายไปเป็นทีมวางก่อนเลย
1: เหตุผล
0: แล้วค่อยเอาทีมอื่นมาประกบอย่างเงี้ย
1: โอเคถ้าเราดูว่าย้อนกลับไปน้องอาจารย์เคโน่ก็คือในรอบแบ่งกลุ่มที่เป็น12กลุ่ม
0: ครับ
1: 12กลุ่ม4ทีมเนี่ยถามว่าทีมวางหายังไงนี่แหละครับต้องตอบตรงนี้ก่
0: อ
1: นทีมวางหายังไงก็คือเจ้าภาพ3
0: เจ้าภาพ3แล้ว
1: แยกแล้วครับ
0: แยก
1: แล้วอีก9มาจากไหน
0: อีก9ก็มาจาก
1: คำถามนี้นะครับ
0: อันดับ1ในสาย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่คร
1: ับอีก9ทีม ที่เข้ารอบจะดู World Ranking
0: World Ranking
1: ของทีมที่เข้ามานะครับทีมที่เข้ารอบมาก่อน World ดู World Ranking เช่นเยอรมัน World Ranking เท่าไหร่ World Ranking 9World Ranking ลำดับ9เพราะนั้นต้องหา9ทีมก็ต้องมาดูลำดับที่1ถึง9ใน9ลำดับใน9ลำดับนั้นเลยครับที่เข้ารอบนะต้องเป็นทีมที่เข้ารอบมาก็มาดูว่า1ใน9คือใครนะครับอิตาลีไม่ได้มาก็หลุดไปนะครับทีมที่มีเวอร์เรนกิ้งดีอาจจะหลุดตั้งแต่รอบคัดเลือกไม่ได้ผ่านก็มีการถัดลำดับมาให้เป็นลำดับ1ถึง9ก็มาเป็นทีมวางก็เป็น12ครับทีนี้ก็จัดยังไงบ้างก็ตามกฎของฟีฟ่าก็ดูลำดับดูนะครับไอ้นี้จริงๆแล้วมันมีรูปแบบตายตัวไอ้มันมีรูปแบบของเขาอยู่แล้วแต่ว่า
0: ครับ
1: ไอ้เราก็ศึกษากันในแค่เบื้องต้นเนาะให้เข้าใจกระบวนการตรงนี้ก่อนว่ามันได้มาอย่างไรบ้าง
0: แต่ยังไงครับเข้าใจในเรื่องตรงนี้แล้วครับตอนนี้ก็คือเข้ารอบน็อกเอาท์ซะแล้วครับอาจารย์แป้งครับทีมในใจของอาจารย์แป้งนี้ไม่แน่ใจว่าตกไปหรือยังครับ
1: ไปแล้วครับ
0: ไปแล้วเหรอครับ
1: ทีมแรกเยอรมัน
0: ทีมแยกเลย เยอรมันพอทีมที่2
1: ทีมที่2จริงๆอ่ะทีมแรกไปก่อนคือผมชอบทีมชาติญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ยัง
0: เหมือนกันเลย
1: ยังใส่หมวกทีมชาติญี่ปุ่นนั่งจัดรายการกับอาจารย์คีเลยนะครับชอบ
0: คงอยู่ในใจเสมออ
1: ยู่ในใจเสมอนะครับ
0: ยังลุ้น
1: ทีมที่3
0: ในฐานะเอเชียนะ
1: สวยๆเล่นบอลสวยงามดูดิไปเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด
0: ์อ๋อเนเธอร์แลนด
1: ์ตอนนี้ถ้าเราดูตามสายเนาะต้องถามกูรูนะครับกูรูว่าโอเคไหมเรื่องก็ว่ากันไปตามที่ชอบนะครับแต่ถามว่าในใจผมอะความฝันสูงสุดของผมจริงๆอะผมว่าอยากจะเขียนใน Facebook นะเพื่อนๆถามเหมือนกันเพื่อนๆแซวกันเยอะเป็นไงบ้างเยอรมันหายไปแล้ว
0: ไ
1: ม่ใช่จริงๆครับสักครั้งนึงอยากจะไปนั่งดูทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลโลก
0: รอบสุดท้าย
1: ครั้งแรกในสนามจริงๆสักครั้งนึงความฝันเลย
0: เป็นความฝันของ
1: หลายๆคนด้วยแล้วผมคนหนึ่งก็อยู่ในนั้นด้วยส
0: ัก
1: ครั้งอะครับสักครั้งเลยเดินไม่ได้ก็จะไปให้ได้เลยครับแต่ว่ายังไงก็ฝากท่าน
0: มาเจอเอาบรา
1: ซิลด้วย
0: ญี่ปุ่นเรามาเจอกับบราซิลโอ้โหเรียบร้อยด้วยแต่ว่าสู้ได้นะสู้ได้สูสีนะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับทีนี้เหลือสายที่เหลือครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเชียร์ทีมไหนก็นะฮะคอยติดตามกันนะครับ
1: ตามสะดวกนะครับตามสะดวก
0: ใครที่จะคว้าถ้วยรางวัลทีนี้น่าสนใจตรงนี้ครับจัดแป้งครับขออนุญาตสอบถามเรื่องของถ้วยรางวัลหน่อยคร
1: ับ ถ้วยรางวัล
0: ถ้วยรางวัลรู้สึกว่ามันจะเป็นรูปทรงที่แบบโอ้โหดูคลาสสิกมากเลยนะฮะแบบ
1: บางคนไม่เข้าใจนะ
0: ปีแล้วนะ
1: บางคนบ้างแต่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเป็นรูปอะไร
0: รูปอะไรครับ
1: รูปอะไร
0: แพงครับผมก็ยังงงๆอยู่ฮะ
1: ก็นะครับรูปถ้วยรางวัลใบนี้เนี่ยได้สร้างขึ้นโดยซิวิโอกาซานิก้าชาวอิตาลีนะครับเมื่อ1971เนาะ1971สร้างมาก็คือเส้นบิดฐานนี่จะเป็นเหมือนรูปนักกีฬา2คนนะครับยกโลกนะครับยกโลกดูให้มีพลังเคลื่อนไหวนะครับเป็นจังหวะของการเฉลิมฉลองชัยชนะนะครับใช้
0: อะไรมาเป็นวัสดุครับ
1: วัสดุนะครับท่านรองก็จะเป็นเรื่องของ75% เนี่ยเป็นของทองคำแท้เขาเรียกว่า 18K
0: 18K ก็จะมีทองคำบริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ 75%
1: นะครับบวกกับเงินทองแดงสังกะสี
0: เพราะมันต้องบวกพวกนี้เพราะว่าสร้างความแข็งแรงให
1: ้กับนะครับมันเป็นหลักของเคมีนะครับ
0: เป็นหลักทางเคมี
1: น้ำหนักก็อยู่6.175 กิโลกรัมเนาะ
0: ใช่ครับ 6.175 ครับ
1: แต่ว่าที่แปลกที่ผมเจอดูคำถามเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ไอ้เขียวๆนั่น
0: อ
1: ะเส้นเขียวที่อยู่ที่ฐานนี่แหละ
0: ที่ฐานนั้น
1: มันจะมีอยู่2องค์ประกอบไอ้สีเขียวเนี่ยมันทำจากแร่ที่เรียกว่ามาลาไคต์เพิ่งรู้จักเนาะ
0: ไม่ค่อยได้ยินนะตัวนี้
1: ครับใช่ถามเรื่องตารางธาตุก็ผมก็
0: ไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: ศูนย์เคมีตั้งแต่แรกเลยครับ
0: นักเคมีแล้วครับ
1: นักเคมีแต่ระบุด้วยว่ามาจากประเทศคองโก
0: คองโก
1: ทีนี้ถามว่าคองโกไหนก็ต้องไปหาอีกมันก็มี2คองโกอีก DR คองโกเจอกับใครเจอกับอังกฤษ
0: คืนนี้แหละครับคืนนี้ครับ
1: ย้อนมาอีกกับเรื่อง
0: ใช่ที่เชียงอังกฤษนะคืนนี้นะครับเตรียมตัวไปครับ
1: ส่วนที่ฐานที่ฐานนะครับก็จะเป็นฐานของการสลักชื่อทีมที่ได้แชมป
0: ์
1: นะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เคยคุยอาจารย์เคเนาะ
0: ครับ
1: จำนวนที่เนี่ยมันจะพอไหม
0: โอ้เหมือนเวลาใครได้แชมป์มันจะเขียนว่าแชมเปี้ยน
1: แล้วก็สลัก
0: แชมเปี้ยน
1: นะครับแต
0: ่ก่อนที่แชมเปี้ยน
1: แต่อย่าลืมนะไอ้นี่มันจริงๆแล้วถ้วยใบนี้คือใบที่2 มายังไงใบแรก
0: โอ้ยแล้วใบแรกไปอยู่ไหนล่ะครับทำไมตัวนี้เป็นใบที่2
1: ใบแรกนี่1930
0: 1930

0: ไม่เจอ
1: ไม่เจอไปดมเจอ
0: ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์อยู
1: ่น่าจะอยู่ในนั้นเลยครับแต่ครั้งที่2เนี่ยหายไปจะโหลดกัน
0: ครั้งที่2
1: ที่พี่โอมั้ยที่บราซิล
0: ที่บราซิล
1: ที่พี่โอ1983เอ้ยไม่ใช่19เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเนาะตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยอยากยุ่งกับตัวเลข
0: 970หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ที่ใช่มันต้องหายก่อนตรงนี
0: ้
1: ทีนี้หายไปจะโหลดกัน
0: ครับ
1: สันนิษฐานว่าเจอขโมยแล้วนำไปหลอมจบ
0: จบเลย
1: จบตำนานของถ้วยจูริมี
0: ่แล้วมันเป็นที่มาต้องสร้างถ้วยใบนี้ขึ้นมาใหม่
1: นะครับเป็นเวิร์คคัพโทฟี่นะครับเป็นของที่เหมือนที่บอกซิวิโอกาซานิก้า
0: ครับ
1: นะครับออกแบบสร้างขึ้นมา
0: แล้วข้างตั้งใต้ฐานนี่จะเขียนว่า World Champion แล้วก็จะสลัก
1: นะครับ
0: ปีคศแล้วก็ชื่อประเทศที่ได้แชมป์ในปีนั้นนะครับทั้งมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดใช้ได้แค่กี่ครั้งครับ17ครั้ง
1: 17ครั้งเนาะถ้ามีจุดสังเกต
0: ใช่ครับแต่ที่สลักไปแล้วคือ13ครั้งครั้งนี้รอแชมป์อยู่เป็นครั้งที่14และยังเหลือการแข่งฟุตบอลโลกอีก3ครั้งใช่ไหมจะแม่ง10อีก3ครั้งนึกคืออีก12ปีจากนี้ไป
1: คำถาม
0: เ
1: มื่อเต็มแล้วจะทำอย่างไร
0: เออ
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละครับเมื่อเต็มแล้วจะแป้งครับต้องทำถ้วยใบใหม่ไหมครับทำถ้วยใบใหม่
1: หรือขยายฐานไหมหรือจะมีโมเดลอะไรที่มันทำให้มันพลิกกันเนี่ยเอาเหมือนครั้งหน้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์เคที่มีข่าวมาเพิ่มเป็น6เจ้าภาพ6ประเทศ
0: เจ้าภาพ6ประเทศ
1: มันก็มีข่าวอีก
0: วางแผนไว้แล้วครับเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวนะครับเขาต้องการที่จะจัดจริงๆแล้วต้องการจัด3ประเทศจำแป้งที่ผมไปดึงข้อมูลมานะต้องการจัด3ประเทศแต่ว่ามันเหมือนมีประเทศร่วมขึ้นมาอีกแล้วก็อีกอย่างนึงมีประเทศหนึ่งที่เป็นครั้งแรกของการจัดฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ชื่อว่าอุรุกวัย
1: อุรุกวัย
0: ทีนี้เขาอยากให้อุรุกวัยเข้าร่วมด้วยก็เลยเป็น6ประเทศ
1: อุรุกวัยเป็นชาติแรกนะแล้วว่าเป็นแชมป์โลก2ครั้งด้วย
0: เป็นแชมป์โลก2ครั้ง
1: 2ครั้งด้วย2ครั้งแรกเนี่ยจะ2ครั้งแรก2ครั้งนะครับ
0: 6ประเทศช่วยน่ะทีนี้ในการแข่งขันไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับสนามจะถูกแยกออกในแต่ละประเทศนี้โอ้โหน่าสนใจ
1: มันจะไปเข้าแก๊ปแรกกันนะครับเวลาเราเลือกเจ้าภาพเหมือนที่เราคุยตอนต้นเนาะมาตรฐานของสนามมาตรฐานทุกอย่างจะโดนกำหนดทีเนี้ยแล้วก็จะเขี้ยวขึ้นต้องกระจายกันแต่ถามจำนวนทีมเพิ่มไหมไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะ
1: ถ้าเป็น64ทีม
0: โอ้โหแข่งกันยาวนานนะ
1: เรามีหวังไหม
0: เราก็
1: ประเทศไทยมีหวังไหม64
0: มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะผมว่านะ
1: ฝันได้นะครับมีความหวังเน
0: า
1: ะแต่ว่ามันก็ต้องมาดูคู่ต่อสู้อีกนะครับมันก็ดูหลายเรื่อง
0: นะน่าจะแข่งประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับ
1: ไม่เขาจะกระจายครับเขาจะมีข้อกำหนดฟีฟ่าจะมีข้อกำหนดว
0: ่า
1: ระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับอย่าลืมนะมันจะมีการแข่งขันที่มันต้องสัมพันธ์กับฟุตบอลลีกด้วยถ้าเหมือนตอนนี้ถ้าเราดูในเฟซบุ๊กเรื่องแซวกันเนาะเราชอบนักกีฬาเราชอบแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเหมือนอาจารย์ที่เราคุ้นเคยบางคนในโมโลเนาะก
0: ็
1: อย่าลืมแฟนมหาชนของโลกใบนี้คือทีมชาติอังกฤษถ้าทีมชาติอังกฤษไม่อยู
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็สนุกไหม
0: ก็ไม่สนุกแล้วครับ
1: ไม่สนุกนะครับมันก็จะมีฐานนะครับเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของไฟแนนซ์ด้วยเรื่องการเงินนะฮะสำคัญนะครับโลกของกีฬาอาชีพมันเป็นโลกของที่ต้องใช้กระบวนการการขับเคลื่อนการมีรายได้นะครับทุกอย่างก็นักกีฬาทั้งหมดมีการประกันแข่งไว้แล้วนะครับแข่งเสร็จก
0: ็
1: กลับเข้าสโมสรหรือได้พักผ่อนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นสีสันนะฮะ
0: สีสันนะครับก็คือต้องการที่จะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับในการที่จะชิงถ้วยฟุตบอลโลก1ใบนะฮะราคามูลค่าเนี่ยตีออกมาแล้วครับอยู่ที่ประมาณ360กว่าล้านบาทนะ
1: เยอะ
0: โอ้โหเพราะนั้นเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าให้ประมูลกันจริงๆเนี่ยมันประมูลกันไม่ได้ครับลองคิดดูว่าถ้าเสร็จสิ้นฟุตบอลโลกครั้งที่17แล้วเนี่ยถ้วยใบนี้มันจะ
1: เป็นอย่างไร
0: เป็นอย่างไรมันจะเป็นแห่งประวัติศาสตร์ของการที่จะครอบครองอยู่บนโลกนี้นะครับโอ้โหถือว่าตีมูลค่าได้เลย
1: นี่ครับอันนี้นิดนึง
0: ครับ
1: เรื่องถ้วยเนี่ยบางประเทศไม่ใช่ถ้วย
0: ใช
1: ้ถาดเป็นรูปถาดเป็นรูปถาดเทนนะครับของที่ชัดเจนก็ของเอรีดิวิซีของเนเธอร์แลนด
0: ์
1: ก็เป็นรูปถาดนะครับบุนเดสลีก้าก็เป็นรูปถาดก็ใช้การสลักนะครับอันนี้อาจจะเป็น เรื่องของวัฒนธรรมด้วยเรื่องของโครงสร้างของเขาเพราะกีฬาเขาสามารถ

0: เชื่อมโยงกันได้นะครับว่าเป็นเชิงอัตลักษณ์ของเขานะครับไอ้เป็นฐานอาจจะเป็นเหมือนโล่นักรบในอดีตหรือเหมือนอาจจะเป็นเชิงชัยชนะก็ถ้าเป็นสไตล์อิตาลีแท้ก็รู้อยู่เลยว่าประเทศจะได้เป็นเมืองของวัฒนธรร
1: ม
0: ทุกอย่างมันมองภาพกันนั้นได้ออกหมดนะฮะ
1: ครับก็นะครับในช่วงแรกนะฮะโอ้โหเราก็ใช้เวลากันอยู่พอสมควรนะฮะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับงั้นช่วงนี้ขอพักฟังเพลงจากทางสถานีสักหนึ่งเพลงครับผมขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: เข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการวิทย์คิดคุยครับช่วงที่2นี้เราจะเป็นจุดคลายแม็กแล้วนะครับจันแต้งครับที่เราจะพูดถึงความลับของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับพร้อมกับเรื่องของเรื่องราวของนักกีฬานะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับในฐานะที่อเมริกานะครับเป็นพี่ใหญ่ในการจัดครั้งนี้นะครับก็ต้องไม่น้อยหน้านะครับเพราะเนี่ยไม่ใช่ว่าสงครามทางกีฬาอย่างเดียวครับตอนนี้เป็นสงครามทางเทคโนโลยีต้องโชว์ศักยภาพตรงนี้ครับเพราะเนี่ยเวลาเราดูฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะได้อรรถรสเรื่องว่าโอ้มีเทคโนโลยีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะจันแป้งนะ
1: เริ่มแรกลูกฟุตบอล
0: ลูกฟุตบอลมีเทคโนโลยีด้วย
1: ชาร์จไฟหรือชาร์จแบตก่อนแข่งขัน
0: โอ้
1: นี่แหละครับคือตอนแรกก็อะไรได้ดูในคลิปวิดีโอนะครับมันเป็นลูกฟุตบอลของผลิตภัณฑ์หลักนะสามขีด
0: เป็นอะไรไปไม่ได้เนี่ยอยู่บนขีดของอาจารย์แป้งนะครับ
1: ครับ
0: สามขีด Adidas นะฮะ
1: มันชื่อว่า Adidas Trionda นะครับฝังชิปเซ็นเซอร์นะครับผมเรียกว่า IMU เนาะมันเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่มันค่อนข้างจะมีความละเอียดนะครับเชื่อมโยงกับ GPS เชื่อมโยงอะไรในการที่เหมือนบอลข้ามเส้นไปหรือเปล่าข้ามเต็มใบหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นข้ามไป 0.1 มิลมันก็ถ้ามันยังไม่ข้าม 0.1 มันก็ไม่ข้ามนะครับมันต้องข้าม 100% นะครับซึ่งลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องวางบนเท่นชาร์จก่อนเอามาแข่ง
0: พอ
1: นำมาแข่งนะครับซึ่งในเทคโนโลยีเนี่ยจุดพีคมาเลยคือต้องวางเส้นชาร์จแล้วก็เทสทดสอบ
0: กับลูกฟุตบอลทุกลูก
1: ที่จะใช้เพราะว่าในการแข่งขันแต่ละสนามม
0: ัน
1: มีข้อกำหนดก็คือ
0: ค
1: เมื่อลูกฟุตบอลใช้แข่งขันเสร็จในแต่ละสนามในแต่ละเม็ดต้องเก็บนะครับ
0: เก็บเลย
1: ครับแล้วค่อยเอาลูกแพ็คใหม
0: ่
1: มาใช้ในเม็ดต่อไปถ้าอาจารย์คิดรวมลูกฟุตบอลอย่างน้อยเม็ดนึงอ่ะ12ลูก
0: แมตช์นึง12ลูก
1: อย่าเอา12ลูกอ่ะ12คูณจำนวนแมตช์เข้าไป
0: มัน104แมตช์นะจําได้นะ
1: 104แมตช์ก็คูณแต่ละแมตช
0: ์
1: แสดงว่าโอ้จุดลงทุนมหาศาลในนี้จุดเลยนะครับคือลูกฟุตบอลนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าลูกฟุตบอลมันใช้อย่างไร
0: ครับ
1: นะครับนะ
0: ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำจริงๆครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจจับของการล้ำหน้าได้แบบเรียลไทม์แล้วก็รวดเร็วนะครับเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมันลื่นไหลไม่สะดุดนะครับเวลาเช็ค VAR ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำแต่เซ็นเซอร์มันบอกแล้วว่ามันล้ำหรือไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำใช่
0: ครับตัวนี้มันจะละเอียดมากกว่า
1: เราเรียกอะไรนะศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยเซมิออโตเมทออฟไซด์เทคโนโลยี
0: เขาเรียกว่าเป็นกึ่งอะไรนะกึ่งแหมเรียกว่ากึ่งเซ็นเซอร์เป็นที่แบบ
1: เรียลไทม์เลยนะ
0: แบบเรียลไทม
1: ์ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องบอลแล้วองค์ประกอบของการแข่งขันหลักก็คือผู้ตัดสินจุดสังเกตผู้ตัดสินเนี่ยมีเขาเรียกอะไรบอดี้แคม
0: ท่านผู้ชมน่าจะเคยสังเกตตอนที่ผู้ตัดสินเนี่ยเขาจะสวมอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับทั้งแขนทั้งตรงบริเวณส่วนหัวอาจารย์ใส่อะไรลงไปในบนหัวเยอะแยะจังเลย
1: ถ้าเคยชอบดูหนังไซไฟก็ระดับนักรบนะ
0: ก็จะต้องมีอะไรบ้างครับมี
1: ช
0: ุ
1: ดห
0: ู
1: ฟ
0: ัง มีไมโครโฟนที่จะสื่อสารกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวเรฟเฟอรี่แคม
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวกล้องที่ติด
1: กับผู้ตัดสิน
0: ติดกับผู้ตัดสินตรงนี้มีไว้เพื่อที่จะให้มีรีเพลย์แล้วก็เป็นมุมมองจาก
1: ผู้ตัดสิน
0: จากผู้ตัดสิน
1: เพื่อจะเชื่อมโยงกับในห้องของ VAR ด้วย
0: เชื่อมโยงกับ VAR แล้วก็บางทีขึ้นบนหน้าจอครับเวลาผม
1: เขาเรียกภาพจำลองเราทำเป็นจำลอง 3D เนาะจำลอง 3D ในจังหวะสำคัญโดยตัวเนี้ยเราเอา AI เข้ามาช่วยเท่า AI เข้ามาช่วยเหมือนที่เจ็บช้ำเรียกว่านั่นเลยครับโจนาธานทาเยอรมันหมงเข้
0: า
1: แต่พอมาเช็คปรากฏว่าวันเดมาอันโทนไปสกัดกั้นหรือบล็อกผู้รักษาประตูก็มาดูย้อนหลังนะครับก็มาดูย้อนหลังนะครับผู้ตัดสินก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์ในการแข่งขันนะครับดูบางทีถ้าเราดูมุมมองอาจจะแปลกๆเนาะผ
0: ู้
1: ตัดสินอยู่ในสนามแล้วเราวิ่งตามบอลอยู่เนี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้รูปแบบนะครับเป็นเรื่องความเร็วของเกมเรื่องของการทำรีเพย์สามมิตินะครับอันนี้คือพอยต์หลักๆในเทคโนโลยีพอไปจันเคกันแค่คิดว่าอะไรอีกนอกจาก
0: เทคโนโลยี
1: ที่เกี่ยวข้องกับสนาม
0: ขอเทคโนโลยีอีกอันนึงครับจันแป้งครับเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันเทคโนโลยีของเสื้อผ้ามีผลไหม
1: อ๋อมีครับเพราะตอนที่ไปแข่งของอเมริกาเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนหลายๆแบรนด์เขาก็นำเสนอในเรื่องของClimate Cool เรื่องของเสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว นะครับเคลียร์ความชื้นได้แต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็บริษัทชั้นนำแบบนี้เขาจะนำเสนอในรูปแบบของเขาอยู่แล้วนะครับบาง
0: ยี่ห้อแบบไนกี
1: ้มีความเบาบางสบายนะครับ
0: ครับก็อาจจะใช้ชื่อก็จะมีชื่อเทคโนโลยีของเขาเช่น Aerofit
1: Aerofit ครับของ Adidas ก
0: ็ Adidas ก็คลายมากครูอะไรมั้ยฮะคลายมากครูพลัสนะเพื่อต้องการให้รู้ว่ามันสามารถระบายอากาศเราต้องการเวลาเราเล่นเวลาแข่งขันไปมันจะเกิดความร้อน
1: ใช่ครับ
0: เกิดความร้อนก็ต้องระบายอากาศให้ทัน
1: แต่ในบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อเนี่ยมีแถบเล็กๆคาดบริเวณหน้าอกนะครับเป็น GPS
0: มีด้วยเหรอ
1: มีครับที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดการวิ่งจำนวนก้าวจำนวนถอยอยู่ในเสื้อเลยครับแต่ว่ามันเป็นเม็ดวอนที่ทางผลิตภัณฑ์เขาอาจจะเก็บกลับไปบางคนไม่ยอมแลกนะครับไปแลกเสื้อเอาตัวในห้องอีกตัวนึงแลกแต่ตัวเนี้ยก็ไปเข้าในเรื่องของการดูอัตราการวิ่งดูจำนวนก้าวซึ่งมันเป็นการเอาข้อมูลเนี้ยไปในการพรีเซนต์นักกีฬาพรีเซนต์ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาโดยตรงซึ่งมันขึ้นกับมูลค่าของการย้ายทีมสถิติเอ็มบัปเป้วิ่งเท่าไหร่เขามีหมดเลยอัตราก้าวจำนวน
0: ก็จะอยู่ใน GPS ตัวนั้น
1: GPS อยู่ในเสื้อบางตัวก็จะเป็นเหมือนเสื้อกล้ามใส่แล้วใส่แต่ FIFA ก็จะมีข้อกำหนดคือบางยี่ห้อไม่สามารถใช้ได
0: ้แต่ในการแข่งขันเนี่ยผมเห็นคงเหมือนมีใส่เสื้อกั๊กอะไรขาวๆอะไรนั้น
1: ใช่ครับนั่นแหละ
0: มันคืออะไรครับ
1: มันคือเสื้อที่ใช้ในการวัด
0: กั๊ก
1: วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาโดยตรงจำนวนก้าวการวิ่ง
0: แต่ต้องใส่อยู่ข้างในใช่ไหม
1: ใช่ครับและต้องถูกของ FIFA ด้วยต้องFIFAต้องอนุมัติด้วยมันเลยมีบางแบรนด
0: ์
1: ที่ได้รับอนุมัติอันนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยแบรนด์นะครับ
0: ครับ
1: มันเป็นการชี้นำนะครับเพราะนั้นมันก็จะมี
0: ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะมีการไฮเดรชันเบรกไฮเดรชันเบรกแล้วก็มันเหมือนมีเสื้อที่พยายามลดความร้อนอุณหภูม
1: ิไอสูตร
0: ไอสูตรมีไอสูตร
1: มันเป็นหลักการทางสรีระนะครับเมื่อความร้อนในร่างกายขึ้นเราต้องรีบระบายความร้อนออกจากร่างกายให้เร็วเพราะความร้อนเนี่ยมันทำให้สูญเสียในเรื่องของไอกระบวนการทำให้เกิดภาวะดีไฮเดรชันนะครับยิ่งคุณกลับมาได้เร็วเท่าไหร่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแข่งขันยิ่งได้เปรียบ
0: อ
1: ันนี้คือหลักเลยนะครับที่เห็นความแตกต่างจากหลายๆครั้งที่ในฟุตบอลโลกหลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยเทคโนโลยีมันไปข้างหน้าเลยครับในเรื่องของวิทยาศาสตร
0: ์
1: นะครับเรื่องของแม้กระทั่งอุปกรณ์แม้กระทั่งเรื่องของสนามพื้นหญ้าที่เป็นไฮบริดมีผล
0: พื้นหญ้าต้องใช้หญ้าแบบพิเศษไหม
1: ต้องใช้หญ้าที่ว่าดูแลอย่างดีแต่ละสนามมาตรฐานของหญ้ามีการเทสหมดนะครับ
0: โอเคนะครับเราก็มาจงถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็ในประเด็นของฟุตบอลโลกนะครับก็จะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะได้อรรถรสของการดูฟุตบอลโลกไปด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่นำมาช่วยในเครื่องของครั้งนี้จริงๆแล้วยังมีพวกกติกาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่เราไม่ทันนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปศึกษาดูนะครับเราจะได้ดูฟุตบอลโลกอย่างสนุกนะครับท้ายนี้ครับก็ในฐานะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์เรื่องของสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับในปี2569นะครับจัดขึ้นในวันที่18ถึง20สิงหาคม2569นะครับก็ยังไงก็ติดตามทางเพจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกันด้วยนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับสำหรับวันนี
1: ้
0: ผมอาจารย์เคกับอาจารย์แป้งนะครับแหมเวลาไม่พอจริงๆครับอาจารย์แป้งครับอยากคุยเยอะกว่านี้ต้องพูดว่าลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสต่อไปและสัปดาห์หน้าจะมีหัวข้ออะไรนะครับในวันพุธเวลา14:10 น.จนถึง15:00 น.นะครับจากสวท FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบแทฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิษาประทุมมารายงาน
8: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือสคูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสคูลโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Centerจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME นันทิกากิตตาโลรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัย
6: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: สวัสดีครับ
8: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
9: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: นี่เป็นหนึ่งเพลงเพราะค่ะคุณผู้ฟังคะที่ตู่หยิบมาฝากคุณๆแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนี้กับช่วงเวลาของ Spot Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะตู่เขมวันสแตนบายแล้วเรียบร้อยพร้อมกับเพลงเพราะแล้วก็ข่าวสารดีๆที่น่าสนใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาอัปเดตให้คุณๆได้ติดตามผ่านคลื่นหน้าปัดของเราค่ะ 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตนั่นเองวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นกับเพลงเพราะกันแล้วแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูตู่มีโครงการดีๆภายใต้การดำเนินการนะคะของนายกอู๊ดเราเนี่ยนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลประจำปี2569ซึ่งเป็นงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เดี๋ยวมาแจ้งข่าวได้ทราบกันนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการพัฒนากีฬาแต่ละชนิดแล้วเนี่ยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคุณนะเพราะว่าบางทีเรามีนักกีฬาแต่ถ้าไปจัดเกมกีฬาแต่ว่าในส่วนของบุคลากรด้านอื่นๆไม่ cover เนี่ยมันก็อาจจะยุ่งยากในส่วนของการจัดการด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็ถือได้ว่าเป็นที่มาที่ไปและในส่วนของฟุตซอลก็ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเลยทีเดียวละค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดการร่วมไปถึงกิจกรรมกีฬาอื่นๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกีฬาสักครู่เดียวนะคะ

0: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
2: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องราวของโครงการดีๆทางด้านกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบกันอยู่ในตอนนี้นะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็อาวุโสแห่งชาติในปี2571ต่อจากจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งสุรินทร์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าส่วนภูเก็ตเราก็จะถัดปีต่อไปว่าอย่างนั้นในขณะเดียวกันหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมกันพอสมควรนะคุณผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็จะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่เฉพาะแค่สมาคมกีฬาค่ะทุกภาคส่วนนะพี่น้องประชาชนก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าบ้านนะคะที่เราจะต้องจัดการบ้านของเรานะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะต้อนรับทัพนักกีฬาหมื่นกว่าคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาตินะคะที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตเราที่จะนำกีฬามาแข่งขันที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ในพื้นที่ในช่วงดังกล่าวด้วยนะคะแต่ช่วงนี้คุณผู้ฟังมาดูโครงการที่น่าสนใจกันก่อนเพราะว่ากำหนดมาแล้วเรียบร้อยสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในปีงบประมาณนี้นะคะ2569ซึ่งเราจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลค่ะในปีนี้นะคะกำหนดจัดในช่วงวันที่4ถึง10กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ CAC ของเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็สนามกีฬาฟุตซอลของเทศบาลนครภูเก็ตด้วยเพราะว่ามีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติที่จะจัดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการเปิดอบรมนะคะมีพิธีเปิดโดยนายอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศแล้วก็คณะกรรมการบริหารเนี่ยก็จะไปร่วมในพิธีเปิดในช่วงประมาณ10โมงครึ่งนะคะของวันที่4กรกฎาคมก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะก็ถือโอกาสแจ้งข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันว่านี่แหละตอนนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราสมาคมกีฬาเองนะคะก็ยังคงที่จะเสร็จสิ้นจากโปรแกรมการแข่งขันที่จะไปส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นแล้วก็ยังคงมีโครงการอื่นๆนะคะรอเจาะคิวเข้ามาอีกเพียบกันเลยทีเดียวละค่ะนั่นคืออีก1รายการนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยในขณะเดียวกันอีก1โครงการที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมกันเลยทีเดียวที่จะเชิญชวนคุณไปร่วมชมร่วมเชียร์ในช่วงของการแข่งขันนั่นก็คือการจัดการแข่งแข่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะซึ่งจะจัดในห้วงนะคะอาจจะปลายกรกฎานะคะถึงสิงหาประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะก็จะเกิดขึ้นแต่ได้วันชัดเจนเมื่อไหร่ยังไงรวมไปถึงชนิดกีฬานะคะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้ตามสนามพื้นที่การแข่งขันต่างๆตู่จะหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบไม่ว่าจะเป็นผ่านรายการของเราหรือผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้เรื่อยๆกันเลยทีเดียวละค่ะเอาละข่าวสารกันไปแล้วไปต่อกันที่เพลงเพราะเพลงนี้กันค่ะ

0: ทร1600คุณทำได
1: ้การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
0: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
2: เข้ามาสู่ในช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะเวลามันรวดเร็วจริงๆแป๊บๆเนาะ1ชั่วโมงจะผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละมาในช่วงนี้ก่อนจะส่งเพลงเพราะทิ้งท้ายให้คุณได้ฟังกันแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงตู่มีกิจกรรมนะคะดีๆเอาเรื่องของเรากันก่อนเชิญชวนเช่นเคยละค่ะมวยไทยรักย่าอบจภูเก็ต2026 The Hero Fight นะคะในรอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะซึ่งเราได้คู่ชิงชนะเลิศมาแล้ว5คู่ด้วยกันสำหรับมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับงบประมาณจากอบจ.ภูเก็ตนะคะนายกเรวัชนะคะสนับสนุนแล้วก็ยังมีในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างสมาคมกีฬามวยนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มาร่วมกันจัดขึ้นที่จะเฟ้นหาน้องๆ นักกีฬามวยไทยของเราหน้าใหม่ๆนะคะเข้าสู่วงการมวยไทยของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะเนาะมวยไทยปัจจุบันเนี่ยไม่เฉพาะแค่การชกแค่ในส่วนของการเป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศหรือเท่านั้นแต่จะสามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับตัวเองด้วยและยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมของไทยของเราด้วยนั่นเองนะคะมวยไทยรากหญ้าค่ะเสาร์ที่16กรกฎาคมรอบชิงชนะเลิศเชิญชวนนะคะงานนี้ฟรีไม่เก็บค่าประตูคุณสามารถแจ้งได้หน้าทางเข้าของสนามมวยเลยนะคะว่ามาร่วมชมมวยรายการนี้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังฝากทิ้งท้ายเหมือนกันอันนี้เป็นรายการวิ่งเชิญชวนนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครกันไปจนถึงนู่นเลยสิ้นเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจัดโครงการชวนคุณมาเดินมาวิ่งมาปั่นนะคะอันนี้จัดขึ้นทั่วประเทศด้วยสำหรับรายการนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณพลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวก็ถือโอกาสเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนชาวภูเก็ตด้วยแล้วก็ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่มาขยับร่างกายกันหน่อยค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะสโตรก4โรคนะคะ6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้อ่ะอันนี้เป็นชื่อโครงการของเขานะคะงานนี้สสต.จังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นเลขาในส่วนของการจัดคือเขาจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ถือโอกาสให้คุณครูเนี่ยนะคะได้มาร่วมกันกำหนดจัดโครงการนี้ทั่วประเทศพร้อมกันคือในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยจัดกันที่

เอกค่ะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางด้านกีฬาที่น่าสนใจหยิบมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้คุณๆได้ออกกำลังกายร่วมกันนั่นเองนะคะส่งเพลงเพราะทิ้งท้ายดีกว่าใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้นำข่าวสารที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะส่งคุณทิ้งท้ายกับเพลงเพราะเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
7: นายภรจรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
8: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำ ภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
0: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: ดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นนะคะวันนี้ค่ะทีมงานสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ10สวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคค่ะนายอำนาจเกศกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้มีหลายช่วงทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะที่เราก็สามารถที่จะรับฟังกันได้11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะจังหวัดระนองจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญญาและส่วนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569นะคะและเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานค่ะและในช่วงของรู้ทันกลโกงมิตรหรือรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันนะคะกับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะมาฟังข่าวสารต่างๆนะคะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตกระบี่นะคะลงไปจนถึงจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่มีฝนตกหนักมากกันตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเรามาที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนค่ะในช่วงเช้าวันนี้เวลา 9:00 นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองในราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะนายกิติภูมิอุทสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองกล่าวว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญสืบสานกิจการลูกเสือไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยโดยในปีนี้มีลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจำนวน 1,100 คนค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจำนวน3ท่อนนะคะ3ท่อนแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมก่อนกล่าวโอวาทว่ากิจการลูกเสือเป็นพระราชมรดกอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่วงชนชาวไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการเป็นลูกเสือไม่ใช่เพียงการสวมเครื่องแบบแต่ต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือน้อมนำคำขวัญเสียชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกกิจกรรมนึงนะคะของระนองในวันนี้ค่ะนั่นคือการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมซ้อมแผนตรงนี้นะคะในโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองโดยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทบทวนแผนปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเลของจังหวัดระนองเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์การสั่งการการประสานงานและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อบูรณาการความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัดเพื่อทดสอบฝึกซ้อมขั้นตอนการค้นหาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้ำสามารถระบายได้ออกจากพื้นที่นะคะบรรยากาศบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเกิดน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตระดับน้ำในบางจุดสูงตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงเกือบถึงหัวเข่านะคะทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่ามีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องจึงไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะแต่เขายังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่ได้วางกันไว้พร้อมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและเร่งระบายน้ำจนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะและสำหรับในเรื่องนี้ค่ะในเช้าวันนี้แม้ว่าการสัญจรนะคะจะไม่สะดวกแต่หลายคนก็ยังคงใช้เวลาเดินเที่ยวรับประทานอาหารและแวะร้านอาหารในย่านเมืองเก่าตามที่ได้วางแผนไว้พร้อมปรับตัวให้กับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นค่ะ ่ะรวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าว่ามีคนหายไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงสามารถแจ้งความได้ทันทีนะคะแก๊งสแกมเมอร์กำลังพุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนมากขึ้นค่ะในช่วงนี้โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเด็กหายโดยในปี2567มีเด็กหายเพราะสแกมเมอร์11คนเป็นเด็กที่อายุน้อยสุด14ปีนะคะส่วนในปี2568มีเด็กหาย19คนเป็นเด็กอายุระหว่าง15ถึง18ปีค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงในปี2568ที่หลอกผ่านระบบออนไลน์ด้วยงานค่าตอบแทนสูงหรือหลอกให้รักนะคะหรือว่าโรแมนต์สแกมนั่นเองก่อนที่จะเดินทางส่งต่อไปยังขบวนการในประเทศเพื่อนบ้านค่ะทำไมเด็กและเยาวชนถึงเป็นเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มเด็กเยาวชนนั้นก็มักจะถูกล่อด้วยค่าจ้างเพียงหลักร้อยบาทกลุ่มเด็กเยาวชนก็ยังเป็นกลุ่มที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์และผลกระทบทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อกลโกงถูกบังคับให้โอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านการหลอกลวงออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วถ้าหากว่ามีคนหายต้องทำอย่างไรไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงค่ะสามารถแจ้งความได้ทันทีหากสงสัยว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะหรือว่าที่ศูนย์คนหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะหรือที่ศูนย์ประชาบดีสายด่วน1300หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของมูลนิธิกระจกเงาค่ะ080-775-2637นะคะท่านผู้ฟังก็ในกรณีที่คนหายย้ำเลยว่าไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถ้าหากสงสัยว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นดังหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะพรุ่งนี้แม่ข่ายผลิตรายการ5แยกข่าวพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะและในช่วงต่อไปนะคะผู้ฟัง ในช่วงเวลา 16:30 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะพบกับรายการป้ายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้สวท.กระบี่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะและสำหรับเวลา5 แยกข่าวนะคะทีมงานสวท.ระนองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ผืนป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายหนึ่งตัวแสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบกขอรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบกขอรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันหายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบและเป็นการสำนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
2: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงอะค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับศูนย์กับยังสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระราช ชสาวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสาวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางกระทรวงกรมวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปี

0: ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
1: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตและก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านาดีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านาดีโดยเฉพาะเรื่องกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องกระบี่
2: ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้นะครับศูนย์พืชสวนกระบี่ครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำให้แปลงเรียนรู้ของเรานะครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงอ่ะให้กล้วยไม้มันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
3: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์นสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
4: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
3: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน

0: ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
1: ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ย ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
2: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้าน

0: มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและพระองค์ยังทรงเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อันนี้อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่ลูกรุ่นหลานค
1: ่
0: ะ
1: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสาน3มิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจ

0: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี
1: ้สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: เกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตะเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติ ชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศรษฐ์ย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชวิสาประชุมมารายงาน
3: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
10: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

สียงประสาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

วทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่1-3กรกฎาคมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตพื้นที่เศรษฐกิจหลังฝนตกต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูงโดยสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงคาดจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้นักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานจังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ต Health Expo 2026ผลักดันก้าวสู่เมือง Medical and Wellness Hub ระดับโลกพร้อมชูจุดแข็งเมืองปลอดภัยสุขภาพดีสู่การเป็น Wellness Destination อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 Lasda Learning 2026แล้วพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่1กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่1-3กรกฎาคมนี้หลังฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง3อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางระบายน้ำและเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางด้านการป้องกันน้ำท่วมคลื่นลมแรงและดินถล่มโดยกำชับทุกหน่วยงานจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพร้อมสนับสนุนกำลังและเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้ทันทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินถล่มรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกหนักควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ย่านเมืองเก่าพื้นที่เศรษฐกิจหลังฝนตกต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูงโดยสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงคาดจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเย็นวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:30 น.นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังฝนตกต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูงโดยหลายพื้นที่ประสบน้ำท่วมขังในหลายจุดพร้อมรับฟังรายงานและติดตามการระบายน้ำร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้134มิลลิเมตรและมีหลายจุดใน3อำเภอที่มีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่วนสาเหตุสำคัญของสถานการณ์ครั้งนี้เกิดจากคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำลงสู่ทะเลมีระดับน้ำสูงเกือบเต็มความจุทำให้น้ำจากท่อระบายน้ำไม่สามารถไหลลงคลองได้ตามปกติส่งผลให้น้ำเอ่อล้นย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำและท่วมผิวการจราจรประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงยิ่งทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้าอย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อระดับน้ำทะเลเริ่มลดลงในช่วงบ่ายประสิทธิภาพการระบายน้ำจะดีขึ้นและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหรือสภาพอากาศเปิดสถานการณ์น้ำจะทยอยคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้สถานีสูบน้ำทุกแห่งเดินเครื่องเต็มกำลังพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนทุกพื้นที่ที่ร้องขอโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วตำบลรัศดาและบริเวณสวทภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ลักษณะแก้มลิงที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ตามธรรมชาติขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนเครื่องจักรกลเพิ่มเติมส่วนสถานีสูบน้ำของเทศบาลนครภูเก็ตทั้ง5สถานียังคงเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตประสบสาธารณภัยซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจะเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจความเสียหายและประสานการช่วยเหลือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยการพิจารณาสิทธิการช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกรณีผู้เช่าบ้านหรือผู้ที่ไม่มีสถานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะต้องพ พิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดเริ่มคลี่คลายลงแล้วโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางจุดในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่ยังคงมีน้ำท่วมขังซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทุกจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดว่าภายในช่วงเย็นของวันนี้สถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามสำหรับจุดที่เกิดน้ำเอ่อล้นบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์และพื้นที่โดยรอบนั้นเกิดจากสะพานบริเวณจุดตัดถนนภูเก็ตกับถนนพังงาซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวดทำให้การไหลของน้ำผ่านคลองบางใหญ่เป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับคลองบางใหญ่บริเวณดังกล่าวสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ3เมตรเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมผิวการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: นักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานวันนี้วันที่1 กรกฎาคม 2569บรรยากาศบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในตัวย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตระดับน้ำในบางจุดสูงตั้งแต่ช่วงข้อเท้าเกือบถึงหัวเข่าทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆทั้งนี้แม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมแต่บรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายกลุ่มยังคงออกมาเดินชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีถ่ายภาพตามจุดแลนด์มาร์คและบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางรายถอดรองเท้าเดินลุยน้ำขณะที่บางคนช่วยอุ้มเด็กหรือแบกเพื่อนข้ามบริเวณที่ระดับน้ำลึกท่ามกลางรอยยิ้มและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ระหว่างการเดินทางแม้จะสร้างความไม่สะดวกในการสัญจรแต่หลายคนยังคงใช้เวลาเดินเที่ยวรับประทานอาหารและแวะร้านค้าภายในย่านเมืองเก่าตามแผนที่วางไว้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวหลายคนมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องจึงไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลและยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้พร้อมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและเร่งระบายน้ำจนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นรวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ต Health Expo 2026ผลักดันก้าวสู่เมือง Medical and Wellness Hub ระดับโลกพร้อมชูจุดแข็งเมืองปลอดภัยสุขภาพดีสู่การเป็น Wellness Destination วันนี้วันที่1 กรกฎาคม 2569ที่ศูนย์การค้า Central Foresta จังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานภูเก็ต Health Expo 2026ภายใต้โครงการเชื่อมภูเก็ตเชื่อมโลกโดยมีนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายภูมินทร์หรินสุดรองทางกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียงนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับสุขภาพคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพมากขึ้นทั้งนี้หอการค้าจังหวัดภูเก็ตในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและจังหวัดจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานภูเก็ต Health Expo 2026ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น2พื้นที่ได้แก่ชั้น3ศูนย์การค้า Central Foresta และ Grand Hall ศูนย์การค้า Central Phuket Festival เพื่อผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและ wellness ของภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกสำหรับการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดสร้างโอกาสทางการค้าสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นรวมถึงพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการภายใต้แนวคิด longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาวทางด้านนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดในทุกมิติโดยเฉพาะโครงการที่ช่วยยกระดับศักยภาพของจังหวัดพร้อมขอบคุณหอการค้าจังหวัดภูเก็ตที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการจัดงานในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวอีกว่าจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพพร้อมในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างพื้นที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุดคือความปลอดภัยซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ยสูงสุดสำหรับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อผสานกับศักยภาพด้านบริการสุขภาพสถานพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากลจะยิ่งทำให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและเมื่อจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีทั้งความปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับผู้คนจากทั่วโลกเชื่อว่าจะยิ่งทำให้ผู้คนอยากเดินทางมาภูเก็ตมากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุณประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076213730ในวันและเวลาราชการ
0: อีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิด ขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัย
14: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
16: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
15: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านจริงๆ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันตรีทิพย์ยนิภาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: พลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: มีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ทอทหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจานขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถดับคอมสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: การจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณสุวีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
1: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
2: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
3: ที่จริงท่านก็รอคณะทำงานของเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
2: นายพศกล่าวอีกว่ากกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
4: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังค์ซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรก แต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
5: อยากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใครช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามัน4เดือนใช่มั้ยคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่1วันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้2อาทิตย์เนี่ย
4: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
6: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
4: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
7: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
8: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
7: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
0: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
10: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
11: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัว Export มันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ Relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา Import เพื่อ Export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า Skill Workforce ได้
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ ได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37ซมและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
17: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะโดยฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีเนี่ยก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะก็ได้ประสบกับเรื่องราวของน้ำท่วมนะคะอุทกภัยนะคะอย่างที่กระบี่เองนะคะตั้งแต่เช้าของวันนี้นะคะก็มีข้อความแจ้งเตือนนะคะจากเซลล์บอดแคสต์นะคะในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะคะเนื่องจากมีฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะที่บริเวณตำบลทับปริกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็บริเวณนั้นนี่ก็จะมีที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นปางช้างนะคะก็ได้มีการอพยพนะคะน้องช้างนะคะขึ้นไปไหว้ที่สูงนะคะแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ให้เข้าไปเที่ยวในพื้นที่นะคะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีน้ำตกนะคะน้ำตกห้วยโตนะคะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไล่ลงมาจากเข้านะคะอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้ววันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็เกิดในเรื่องราวของน้ำนะคะเขาเรียกว่าเป็นน้ำรอการระบายนะคะซึ่งวันนี้ต้องยอมรับเขาวันนี้มันก็มีเหตุที่มันเขาเรียกว่ามันประจวบเหมาะกันพอดีก็คือเรื่องราวของน้ำทะเลนุ่นด้วยนะคะส่วนนึงมันที่กระบี่เนี่ยมีน้ำทะเลนุ่นสูงนะคะในช่วง11โมงนะคะ11โมงเช้านะคะไปจนถึงบ่ายโมงเนี่ยน้ำก็นุ่นสูงขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำล้นตลิ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งแหลกแต่วันเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าแหลกแต่วันเย็นนี่ก็ส่วนของกระบี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าตลาดชุมชนตลาดเก่านะคะก็มีน้ำนะคะเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยก็ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเพราะน้ำเนี่ยก็เริ่มแบบเข้าบ้านข้ามถนนอะไรกันแล้วนะคะที่บริเวณถนนนาพระพลานะคะตำบลเข้าไปค่ะที่ตลาดเก่านะคะของกระบี่นะคะกาตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำนะคะก็ยังจะต้องติดตามนะคะกันเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะก็ฝนหยุดตกแล้วก็ภาวนานะคะก็ภาวนาให้อย่าน้ำท่วมไปมากว่านี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องบอกในช่วงจังหวัดกระบี่นะคะก็ในรอบนี้เนี่ยก็มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอย่างดีนะคะก็คือมีการเขาเรียกว่าตั้งศูนย์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะมีการตั้งจุดเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อพยพนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดเก่าด้วยนะคะก็จะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตลาดเก่านะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรายังคงจะต้องติดตามในเรื่องราวของสถานการณ์น้ำกันยังต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็อย่าลืมเช็คโทรศัพท์ตัวเองกันด้วยนะคะเพื่อมีเซลบอดแคสต์นะคะเตือนเข้ามาค่ะวันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการณีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์จ ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมภัตตกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวชิระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวชระถาวรานุสิทธินิวิตศีลคุณาภรณ์มหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโวแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริธทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมสงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันธินันท์เผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1 ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตจบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนาม New Chitose Motorland Off-Road Cross ประเทศญี่ปุ่นเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซูเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warriors และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบรอนเจมส์ลงเล่นให้ Lakers มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
6: ฮิ ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญา

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสก็เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบครัว4คนคือพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวซึ่งเดิมทีนั้นลูกสาวก็เคยเป็นคนสายตาปกติค่ะแต่หลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเธอกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยต่อมาค่ะผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งเธอไปเข้าค่ายศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกาซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มเรื่องด้วยการที่พ่อไปรับลูกสาวขณะที่รถติดไฟแดงอยู่แม่ก็โทรมาด้วยเรื่องของลูกชายที่เป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องการยุบสภาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังกลับจากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูมาสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับเตลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานและก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเข้ายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทการเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

สองเดือนต่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยาเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงห์ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวให้รุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครอง

เงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิงรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิงอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการณ์ว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟันตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูอ่ะน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิ่งจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อกว้างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วอ่ะค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเหตุผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาโยนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟังส่วนเบิร์ดน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทางอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดไม่ใช่จะยุยงปลูกปั่นกันได้ง่ายๆสิงอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปทำกลางแมกไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้ล่วงหน้ามาเพื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอ่านเพราะว่า

คนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบังเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกาดระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาเธอเว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะว่าหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นเหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็ผู้แทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห่วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิงมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงมองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปีที่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสตช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่ว ่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลทรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
6: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 daysสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติ ิการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับดีอาร์คองโกเวลา 23:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซ่าที่สามารถลงในตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 นและสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกล็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rainจากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกรมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณาสาร

ุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามรเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ทุกขเวชคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยจุลบุษปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเวชสุนทรจามรเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะสิทธิ์จามรนะคะคุณชวรีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ภุกเวชแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคณะศิษย์จามอนนะคะต่อไปเป็นคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชค่ะเพลงยอดสนคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและสนิทสอสุขเพียงฝันโดยคุณวรนุชอารีค่ะคุณพจน์จารุวณิชและคุณเพิ่มคล้ายบรรเลงแต่งและตัดบัวยังเหลือใยโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้ผลงานของคณะจารุกนกนะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้ง3ท่านคือคุณมัณฑนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์นะคะวงพรรณาภิรมย์ในความควบคุมของภูลาภอานมานนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูลาภอนามานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาภิรมย์

นคลางคลายยายวาบวามแรกเห็นนางฉันอย่างเผลอพร่ำ

นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิคขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้ผลิตชาติสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
8: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

นั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันคณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโสภจิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินทร์อินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเบียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมา

สัมพันธ์คำรวนยาวและยวนอารมณ์รักใครกันไม่เคยถึงระทม

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเวียงพิงและกุหลาบเวียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

เราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนออุปากิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปากิเลสในจิตใจในสมัยนั้นหลังจากที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแต่กันแล้วพระพุทธเจ้าก็เอื้อมระอาเลยจะหนีป๋าทิ้งจากพวกภิกษุกรุงโกสัมพีไปผู้เดียวเหมือนช้างหมาต่างกะไปแล้วก็ไปเจอกับเหล่าภิกษุที่มีท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้นำอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความปรองดองมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนนมผสมกับน้ำเข้ากันดีเพราะว่าเก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จึงแสดงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่เป็นอุปสรรคของการภาวนาให้เหล่าภิกษุทั้ง3รูปที่อยู่ในป่าปาจีนวังสะเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วมีจิตไม่เร่าร้อนมีความไม่ร้อนใจแก้ไขเรื่องอุปสรรคต่างๆทั้งสามเหล่านั้นก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาอุปกิเลส11อย่างในอุปกิเลสสูตรก็จะมีบางนัยยะที่เหมือนที่ต่างกันกับอุปกิเลส16อย่างจึงได้นำเรื่องราวที่2มาให้ฟังด้วยเป็นเรื่องของอุปกิเลส16อย่างเรียบไว้เหมือนกับการที่เราจะย้อมผ้าให้มันได้มีสีสันสวยงามถูกต้องก็ต้องเอาเรื่องเศร้าหมองของผ้านั้นออกไปก่อนเราจะให้จิตนั้นเกิดความรู้ปัญญาในการเข้าใจอริยสัจ4ทำนิพพานให้แจ้งก็ต้องเอาเจ้าอุปกิเลส16อย่างนั้นออกไปก่อนเป็นการกำจัดที่จิตใจของเราการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้จะใช้น้ำไม่ว่าจะเอามาจากแม่น้ำแห่งไหนหรือแหล่งน้ำแหล่งใดรสนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าว่าถ้าบอกว่าจิตใจยังหยาบคายยังมีความไม่ดีอยู่น้ำจากแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้จะทำให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเราชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปกิเลส16อย่างนี้ออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมอยู่ที่ราวป่าการกระทำนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้สะอาดได้รับน้ำย้อมเข้าใจอริยสัจ4รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมนิพพานให้แจ้งได้ก็เชิญรับฟังในทั้ง2พระสูตรพระสูตรว่าด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่236มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โกสิตารามในเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่เพราะนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสก็ภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากที่มันแดงกันอยู่ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะโปรดทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งการวิวาทท่านเองแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเลยเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรมะโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาทนั่นเองพระเจ้าข้าครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับภายหลังเสวยพระกัลยาหารแล้วได้เก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างทรงเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพานนั้นไม่มีสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแต่กันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะชนเราใดก็ไปปลุกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมะเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลาย จึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่ไม่มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์กราบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแขวนที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างหมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณก็เรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนบานอันหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างหมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังบ้านพาลกะโลนการคามสมัยนั้นท่านพระภักขุพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภักขุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือท่านพระภักขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้ากระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักขุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลอมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนวังสะทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสะทายวันก็นายทายบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวบิณฑบาตข้าแต่ท่านสมณะท่านอยากเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยก็ท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้กล่าวกับผู้รักษาป่าว่าท่านนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วกระนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละจึงได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูพุทธอาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอนุรุทธะนันทิยะ และกิมพิละเธอทั้งหลายอย่างสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยมินทบาทหรือข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยมินทบาทพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่ยังเปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดดูเหมือนเป็นประหนึ่งเดียวกันพระเจ้าข้าก็แม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนกันดังนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพเจ้าตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนและประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านั้นข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุดีละดีละก็อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละพระหนึ่งพวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจกันอยู่อย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ย่อมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านบ่ายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ภิกษุรูปนั้นก็เก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่น พราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าดีแล้วสาธุสาธุอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละก็เธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่เราจะเล่าให้ฟังว่าการก่อนแต่การตรัสรู้แม้เรายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างในการเห็นรูปหายไปจากเราจึงคิดได้ว่าเพราะความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแหลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราจึงคิดได้ว่าเพราะการไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะการไม่ใส่ใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงได้หายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้เกิดขึ้นกระทีอีกกว่าเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ทำแสงสว่างในการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าพระทินมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีทินามิทะเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความง่วงซึมเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่ก็ได้ทำแสงสว่างและการเห็นรูปให้เกิดขึ้นแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไป เรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นกระทีเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานความปราบปลื้มได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งไปพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปราบปลื้มแม้ฉันใดความปราบปลื้มเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความปราบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวและไม่ให้ความปราบปลื้มเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่กายใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานความชั่วหยาบได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปราบปลื้มและไม่ให้ความชั่วหยาบเกิดขึ้นกระทั่งอีกกรณีนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ได้เกิดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกับเราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้อย่างแน่นนกกลุ่มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปราบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มหลวมมือเกินไปนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธิกาและใจอยู่ตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นกระดี้เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่นานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปตามความคิดต่างๆได้เกิดขึ้นกับเราเพราะนานัตตาสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้การไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบและไม่ให้นานัตตาสัญญาเกิดขึ้นกระดี้กระนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธีการและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปเมื่อใครกรนอยู่ก็ได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบไม่ให้นานัตตาสัญญาและไม่ให้ลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเกิดขึ้นกระดีกก็เรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสคือทำเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปลาบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปในสิ่งต่างๆและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองจิตแล้วจึงละธรรมเหล่านั้นได้อนุรุทธะนันทยะและกิมบีละ เรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนหรือกลางวันบ้างเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างจะมีความคิดขึ้นมาอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นจึงได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อยเรานั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยนั้นแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหาประมาณไม่ได้เราจำแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหาประมาณไม่ได้ด้วยจักษุอันหาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแยงเป็นเรื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบการใส่ใจไปในสัญญาต่างๆคือนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเราจึงละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการคือเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาบ้างอนุรุทธะ นันทิยะและกิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สารคตด้วยสุขเจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นกับเราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและกิมพิละต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอุปกิเลสสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุปมสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่70มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือความโลภสม่ำเสมอความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นอภิชาวิสมาโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตพยาบาทคือความคิดเป่าร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโกรธะคือความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความผูกโกรธคืออุปาณาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความลบหลู่คุณท่านคือมรรคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตีเสมอคือปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมีมารยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเจ้านั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่น เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเธอจึงละความเพ่งเล็งคืออุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้ถ้าเธอนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดปองร้ายผู้อื่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความประมาทเป็นต้นเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็ในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่าความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนั้นได้แล้วหรือรู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วในการนั้นเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคหรือเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตถะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เม มื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นย่อมรู้ว่าเพราะเราสละกายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตตา

มีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของตัวนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดป่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยพระภิกษุนั้นมีจิตเมตตาแผ่ไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไปบูรใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ธรรมะเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเจอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะปารัตวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามขึ้นว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อส่งน้ำหรือปรามแม่น้ำพาหุกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้ท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาเป็นบุญยสถานหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหุกาเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสุนทริกะบรัทบาชะด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกาถ้าน้ำอธิกะกะถ้าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาทุมมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ก็แม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยภกุณฤกเป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีคำสะอาด

0: ามท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุนทริกะพระราชวาชพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดก็สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมมันเป็นที่สุดแห่งบรมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจารย์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอรหันตชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละวัตถุปมสูตรจบและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคืออุปกิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจรัญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จมั้ยเนี่ย
3: ดูอีกนะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
5: นายสรชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว25ล้าน6แสนรายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.7 ล้านร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1.3 ล้านร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
4: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7 นาฬิกา ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันนี้ครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทแก้วพิบูลครับและคุณชยานันแก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพฤทแก้วพิบูลนะ
0: แม่พูดชื่อนามสกุลเต็มยศเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนีสังนะครับและทีมงานไลฟ์ Facebook ของ New Media นะครับทาง Facebook Page ข่าวยามเช้านะครับผม
1: ค่ะอ่ะก็ประกอบไปด้วยคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับผมถ้าทายกันในเช้าวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็ยังมีฝนกันชุ่มฉ่ำอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศว่าในช่วงของการเข้ากรกฎาคมก็คือเดือนนี
1: ้
0: จะมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะมีการเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งด้วยแต่ณตอนนี้ครับยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก่อนจะไปเริ่มข่าวสารต่างๆครับเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยละกันนะครับโดยสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันครับตอนนี้ครับอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก่อนนะครับผมขณะนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือในช่วงของวันที่4ถึง6กรกฎาคมหรือว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์หน้านะครับพายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วง 4-6 นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 70% ภาคอีสานมีฝน 80% และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝน 60% นะครับกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ภาคตะวันออกฝน 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 60% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝน 80%เรียกว่าทุกที่ 60% ขึ้นไปนะครับยังมีฝนต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ต้องการจะเก็บกักน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมเผชิญกับช่วงของภัยแล้งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือว่าในที่เก็บน้ำได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูกันต่อนะว่าจะยังไงติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลนยงดอนเนอร์ชั้นแกลนครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบชั้นแกลนครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงสายสัมพันธ์อันนั้นแฟนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเครื่องอิสริยาภรณ์ทั้ง2ตระกูลในชั้นแกรนด์ครัวนั้นถือเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสค่ะที่จะมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศค่ะ
0: ครับผมนี่เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกที่นำเสนอกันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อวานครับต้องบอกว่ามีการประชุมงบนะครับและก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมงบมากมายเลยครับเมื่อวานกว่าจะมีการประชุมอภิปรายกันเสร็จนะฮะก็ช่วงเวลาประมาณนู่นเลยครับค่ำๆนะฮะ3 ทุ่มกว่าๆ4 ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะฮะมีประเด็นในหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งส.ส.ของฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือว่าส.ส.ของทางฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในวาระรับหลักการวาระที่1ครับโดยคะแนนเสียงครับ288-119เสียงครับภายหลังนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับวงเงินครับ3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกแล้วเสร็จนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่3หรือว่าวันสุดท้ายคือเมื่อวานครับใช้เวลารวม40 ชั่วโมงครับภายหลังเริ่มการพิจารณาตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกโดยมีนายโสพลสารัมครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับด้วยคะแนนเสียงครับเห็นชอบ288 เสียงไม่เห็นชอบ119 เสียงงดออกเสียง86 เสียงครับและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับจากจำนวนผู้ลงมติครับ493 คนครับจากนั้นครับที่ประชุมมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะมาดูนะคะจากภายหลังการเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติค่ะลักลอบนํายาอาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันสําหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอนะคะร่วมประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นค่ะหลังภายหลังอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าภายหลังที่เกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีของชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ค่ะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอย่างประเทศไทยตรงนี้เองแล้วจึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการบินและเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของOECD ในปี2571ด้วยในเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับด้านของความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่พรุ่งนี้เราต้องติดตามกันนะคะว่าการหารือนั้นจะเป็นกันอย่างไรค่ะ
0: นะครับก็ขอขยายเพิ่มเติมจากข่าวที่คุณเจนันได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับโดยสำหรับในข่ายนะครับหรือว่าในข่าวของปมที่แอร์โฮสเตสนะครับได้ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับซึ่งนะฮะทางกรณีนี้นะครับผมก็มีการเรียกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะฝั่งของออสเตรเลียครับจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีการพบกรณีชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่3ใช่ไหมฮะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนะครับผมโดยนะครับมีการสั่งการมาจากฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงท่าอากาศยานไทยนะครับมาประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่3นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับทีนี้ครับจากในเรื่องของประเด็นของการขนเฮโรอีนนะครับรวมไปถึงประเด็นของการประชุมงบประมาณแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมตอนนี้คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริต สอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการว่ากรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งไว้7วันทำการนั้นโดยจะมาครบกำหนดนะครับในวันศุกร์นะครับและทีมตรวจสอบได้มีการรายงานว่ามีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนครบถ้วนแล้วนะครับโดยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไปครับซึ่งจากการสอบคาดว่าจะเห็นพฤติการซึ่งสรุปข้อได้จริงแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเอานำข้อมูลเนี่ยไปเสนอดำเนินการต่อนะครับส่วนการแถลงผลการตรวจสอบในวันศุกร์นี้จะรวมทั้งคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตด้วยหรือไม่นั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์นะครับก็กล่าวว่ากรอบในการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้เน้นตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับยังเน้นย้ำว่าทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงขอเวลาให้ทีมตรวจสอบได้ทำงานเพราะการแยกว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดหากทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลวินิจฉัยออกมาผิดพลาดจะทำให้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับและขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยตั้งใจดำเนินการเรื่องนี้นะครับและส่วนจะสาวถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ขอให้ทีมที่ตรวจสอบสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนหากเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดออกไปเยอะเกินจะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนกรณีที่สังคมนั้นตั้งคำถามว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตและเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดต้องตั้งเวลาสอบ7วันทำการทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจับคนขโมยของแต่มีความซับซ้อนมีกฎหมายและระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวคิดว่า7วันราชการจึงไม่ช้าสิ่งที่สังคมรอคือข้อเท็จจริงการที่พยานหลักฐานหลุดออกไปโดยที่ไม่มีการรับรองจะยิ่งน่ากลัวกว่าซึ่ง7วันราชการนะครับคือกรอบการทำงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนจะเจอตอใหญ่หรือไม่ขอให้รอยอมรับว่าเห็นแล้วว่ามีใครบ้างโดยขบวนการอยู่ภายนอกอีกเยอะมากและจะออกมาเปิดเผยขบวนการครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนใหญ่คนโตของกระทรวงมหาดไทยยังไงก็สาวเจอโดยอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานยืนยันว่าปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนคืบหน้าไปแล้วมากนั่นเองนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะและคนก็มีการตั้งประเด็นว่านี่เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยนะคะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งนะสำหรับในเรื่องของโครงการนี้ก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันศุกร์นี้เช่นกันวันศุกร์นี้มีการพูดคุยวาระใหญ่ๆเนี่ยหลายวาระเหมือนกันนะนะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะที่เราได้คุ้นหูกันนี่แหละนะว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการค่ะโดยขอให้ผู้ที่ศึกษาปรับปรุงเนี่ยมีให้มีการสมมติฐานเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยวันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้จะดูในเรื่องของข้อมูลที่ปรับปรุงมารวมถึงประเมินถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการการขนส่งทั้ง2ฝั่งก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจากสมมติฐานที่กำหนดมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการให้บริการซึ่งในคณะอนุกรรมการมีผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ร่วมให้ข้อมูลและก็พิจารณาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยังระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการก็ให้ความสำคัญใน3เรื่องหลักๆที่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้3เรื่องหลักนี้ก็คือ 1. เรื่องปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะมีการสมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย สำคัญอันดับแรกในการที่จะดำเนินโครงการสองก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเดินเรือเข้ามาให้บริการที่ท่าเรือในจุดของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมีท่าเรือขนาดใหญ่และก็เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากเช่นกันและก็สุดท้ายเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนี้นะคะท่านบอกว่าต้องยกผ่านข้ามทะเลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนแล้วก็เวลาเนี่ยนะคะเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีอยู่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ที่เขาจะพิจารณาการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาคุยกันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้เอาวันศุกร์นี้ติดตามเช่นกันค่ะ
0: ครับผมจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้เราเรียกว่านำเสนอหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะฮะซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์ที่ออกมาของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องนายกอนุทินแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการดูแลจัดการพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองเครือญาติชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องในคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ผู้ร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องคือนายธนวิทย์กล่าวอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องที่2คือมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายกอนุทินให้นายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโดยผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้นะครับทำให้ผู้ร้องก็คือนายธนวิทย์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าใครจำกันได้จะมีค่ำคืนที่ประกาศช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหลักเป็นบาทนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2ก็คือทั้งนายอนุทินและนายพิพัฒน์นั้นเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ร้องครับคือนายธนวิทย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นสิ้นสุดลงซึ่งเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรียกว่าท้าวความศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของคุณธนวิทย์คือผู้ร้องนะครับไม่ปรากฏว่าผู้ร้องคือคุณธนวิทย์ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นนะครับประกอบมาตรา82บัญญัติให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้วินิจฉัยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นหรือกฎหมายประกอบได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาครับวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับผมซึ่งสุดท้ายนะครับที่กล่าวมานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยนั่นเองนะครับ ชัดเจนนะฮะน
1: ี่คือ
0: พยายามจะไม่อ่านข้าวแล้วพยายามจะใช้คำที่แทนตัวบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆสารรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้อง
0: ไม่รับนั่นเอง
1: เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ไม่รับและไม่รับเอกฉันท์ด้วย
1: ค่ะไออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน
0: อันนี้ไม่รับคำร้องเหมือนกัน
1: ไม่รับคำร้องเช่นกันของนางสาวณัฐธิดานี้เข้าทางกูลผู้ร้องเช่นกันไว้พิจารณาในกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องของบาร์โค้ดนี่แหละและก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการกำหนดในรูปแบบการจัดพิมพ์รหัสแท่ง
0: บาร์โค้ด
1: เนี่ยนะบนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดว่าให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นได้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่เป็นบรรยายว่าผู้ถูกร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงนะและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราที่46วรรค1วรรค2นะฮะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่213ได้เช่นกัน
0: สรุปสั้นๆนะฮะคือผู้ร้องเนี่ยร้องในประเด็นที่บัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์มี QR code ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและละเมิดสิทธิ์การเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะนะฮะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดหรือสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและไม่ได้รับความเสียหายและก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการที่มีบาร์โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรก็คือไม่รับคำร้องนั่นเองนะครับก
1: ็
0: มติเอกฉันท์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่อง2เรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศแล้วกลับมาดูกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงเวลา 6:50 น.ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด
8: ไทยทุ
7: ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจัดแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัท Airbus ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล นั่นเองครับมิติที่2คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัท Airbus กำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
ไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับและครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่าร้อยละ30ของประเทศการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่สองคือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ครับ
หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนาโลคอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์สและโลคอลฮีโร่สในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยและนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผล

0: ในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hubของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMFได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Group ได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global Cityพร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

6:55 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับไปกันที่1เรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอเชิญประสบกรณิกรทั่วประเทศครับร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ครับให้การบริจาคโลหิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีครับสามารถจะร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12 แห่งครับหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชั่น

0: 7แห่งครับสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคครับ The Mall Life Store สาขาบางแคชั้น3 The Mall Life Store สาขาบางกะปิชั้น2 The Mall Life Store สาขางามวงวานชั้น5 The Mall Life Store สาขาท่าพระชั้น1ครับศูนย์การค้า The Emporium สุขุมวิทชั้น M ครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างครับและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคม2569นะคะ
0: คร
1: ับเราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเราเช่นกันนะเพราะว
0: ่
1: าอย่างในของเราเนี่ยก็จะมีช่วงการเดินทางเยอะแยะมากมายนะบางทีเรื่องของกาจะเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องการเลือดนะในการที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยเอาไว้
0: และยิ่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีวันหยุดต่อเนื่องกันแน่ๆคือ2วันคือวันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29นะครับซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนซึ่งเดินทางตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็อาจจะลาพักร้อนวันที่27นะครับก็จะทำให้มีการพักผ่อนกันต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กรกฎาคมแล้วต้องถามว่าคุณชยานันได้เริ่มใช้ไปหรือยังสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนที่2
1: คุณเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมตลาดคึกคักมาก
0: ผมลืมว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้วผมก็เอ้าลืมเติมเงินเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อวาน
1: มีคนเขาทำ TikTokมีคนก็ลง TikTok โซเชียลว่าพอเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่เข้าแล้วถือของเต็มมือเลย
0: แต่ก็ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ200ไง
1: ก็คือเราเนี่ยจ่าย133บาทต่อวัน
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก็คือได้ใช้ไปแล้วใช่ไหม
1: แน่นอน
0: โอเคใครที่ยังไม่ใช้ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใครที่ใช้จากเดือนมิถุนายนไม่หมดนะฮะก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เรา2คนครับคุณชยานันท์ผมพฤทธ์แล้วก็คุณป๋องสุภฤกษ์นะครับต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประ